0: ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสารดิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,4623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4
1: กรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนายธนโชตรุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยในเดือนนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์นี้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคมนี้ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่ใช้รับเบี้ยความพิการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง02270-6400ในวันและเวลาราชการ
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี
2: ่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10 10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money
3: เอายกตัวอย่างเยาวชน12ถึง14ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุด
2: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธปท.ยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันทีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชน
0: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปภ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งจะแยกจากเส้นทางเรือเดิมโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดเส้นทางที่ยอมรับร่วมกันด้วยการเคารพอธิปไตยผลประโยชน์และความมั่นคงของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้นายบาเกอียังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นต้นเหตุของการปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังละเมิดข้อตกลงและดำเนินมาตรการที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านทั้งนี้อิหร่านและโอมานมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชิดกันเนื่องจากโอมานดำเนินนโยบายเป็นกลางทางการทูตส่งผลให้ทั้งสองประเทศซึ่งมีชายฝั่งติดช่องแคบฮอร์มุซสามารถร่วมบริหารเส้นทางเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวได้
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือโดยสารลำหนึ่งเกิดเพลิงไหม้กลางทะเลนอกชายฝั่งอินโดนีเซียขณะเดินทางจากเมืองสุราบายาบนเกาะชวาตะวันออกไปยังเมืองมากาซาบนเกาะสุลาเวซีใต้เมื่อวานนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือได้แล้ว225คนซึ่งผู้โดยสารบางส่วนกระโดดลงทะเลเพื่อหนีไฟก่อนได้รับความช่วยเหลือจากเรือที่แล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามมีรายงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและยังคงสูญหายอีก41รายนายมูฮัมหมัดมัดฮุสอธิบดีกรมการขนส่งทางทะเลของอินโดนีเซียระบุว่าผู้โดยสารที่ยังติดค้างอยู่กำลังรอการอพยพจากเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การอพยพผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
1: นายมิเกลแอนเคลเปเรสตรีอาโนผู้แทนรัฐบาลประจำเซวตาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซวตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย72รายจากเดิม67รายโดยผู้อพยพส่วนใหญ่ข้ามพรมแดนด้วยการว่ายน้ำ
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เก็บชัยมา2นัดมี5แต้มลงสนามวัดตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามที่ชนะมา2นัดมี6แต้มซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนามไป3-0เซตคว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จ สำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โปรแกรมแข่งขันของทีมสาวไทยวันศุกร์ที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอเชียนิกทัวร์จูเนียร์ระดับ J60 รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมโคชนะรันวานัสวาทานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 ส่งผลให้โชติรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนันทพัฒน์โพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละอส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Line และ YouTube มีผู้ชมรับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งการแข่งขันกอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์พัทยาโอเพ่น2026ที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายอติรุธวินัยเจริญชัยทำผลงานรอบสุดท้าย5อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม20อันเดอร์พาร์ชนะสรุธวงชัยสิทธิ์และธีรวัฒน์แก้วสิริบัณฑิตไปเพียง1สโตรกโดยนับเป็นแชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการที่4ในอาชีพของอติรุธและเป็นการคว้าแชมป์ในจังหวัดบ้านเกิดชลบุรีได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัล 450,000 บาทพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเล

0: กว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา8:20 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง79 เซนติเมตรและเวลา22:40 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 10 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4:40 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง12 เซนติเมตรและเวลา16:02 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:45 น.
1: 1นาทีกับกปท.เมื่อได้ยินเสียงไซเรนหรือพบรถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟและเสียงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนหลีกทางอย่างถูกวิธีเพราะทุกวินาทีมีความหมายต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุรถฉุกเฉินในภารกิจเร่งด่วนจะเปิดสัญญาณไฟสีแดงและใช้เสียงไซเรนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤตในกรณีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นการทำ CPR ภายใน4นาทีแรกมีความสำคัญอย่างมากโดยทุกๆ1นาทีที่การช่วยเหลือล่าช้าอัตราการรอดชีวิตจะลดลงประมาณ 7-10% สิทธิ์ของรถฉุกเฉินรถฉุกเฉินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษบนท้องถนนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้แก่สามารถใช้ความเร็วได้ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติภารกิจสามารถขับผ่านสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายหยุดรถได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้สัญญาณเตือนอย่างถูกต้องค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่6ถ้าแย่มอนการละเล่นหรือการแสดงของมอนที่มีลักษณะการร้องเล่นคล้ายกับเพลงพื้นบ้านของไทยใช้เป็นมหรสพได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคลคำร้องมีเนื้อหาเฉพาะของงานแต่ละประเภทเช่นงานศพจะร้องพรรณนาประวัติและความดีของผู้ตายส่วนงานแต่งจะร้องพรรณนาประวัติของบ่าวสาวอบรมสั่งสอนการใช้ชีวิตคู่และสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อกันจบด้วยการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขส่วนงานที่เกี่ยวกับเทศกาลทางพระพุทธศาสนาจะร้องพรรณนาถึงอานิสงส์ของการทำบุญและประวัติความเป็นมาในงานเทศกาลประจำปีเช่นงานลอยกระทง
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการยกระดับตลาดทุนไทยผ่านโครงสร้างพื้นฐานบอนด์คอนเน็กต์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจ จากพระ

0: ใหม่งามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
2: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
1: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
2: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
3: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองท่านผู้ฟังครับการเข้าถึงการลงทุนที่มั่นคงและปลอดภัยเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญอย่างมากล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกระดับตลาดทุนไทยด้วยการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายขึ้นติดตามเรื่องนี้จากนายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
5: ครับสวัสดีครับตรีวิทย์ครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: อยากทราบโครงการโครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มดิจิทัลมีบทบาทสำคัญอย่างไรกับการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์สำนักบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยและจะเข้ามายกระดับการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลให้กับประชาชนอย่างไรครับ
6: ก็จริงๆแล้วนะคะผมตัวโครงการออมพลัสผ่านตัวระบบตัวบอนคอนเน็กต์นะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมโดยเฉพาะสำหรับทางด้านต่างประชาชนคนไทยนะครับผมที่กำลังมองหาทางเลือกในการออมการลงทุนที่ปลอดภัยและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมั่นคงนะครับซึ่งในวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับผมที่เปิดขายตัวพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบตัวบอนคอนเน็กต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับผม
5: ครับ
6: ซึ่งตรงนี้จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการออมการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีคุณภาพดีนะครับได้ง่ายและที่สามารถที่เข้าถึงได้ทั่วถึงกว่าที่เคย
5: ครับแล้วพันธบัตรออมพัดนี่เปิดขายครั้งนี้มีจุดเด่นอย่างไรครับทั้งนี้เรื่องของการลงทุนที่เริ่มต้นเพียง 1,000 บาทอัตราดอกเบี้ย3ปีและ10ปีครับ
6: ครับผมก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องจุดเด่นนะครับผมของการออมการลงทุนในพันธบัตรออมพลัสผ่านตัวระบบบอนด์คอนเน็กต์ในครั้งนี้นะครับผมข้อที่1เลยก็จะเป็นจุดเด่นในเรื่องของโอกาสการเข้าถึงอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับพวกเราอาจจะเคยได้ยินประสบการณ์นะครับบ่อยครั้งว่าพันธบัตรออมทรัพย์ไปหมดในเวลาอันสั้นนะครับบางทีไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ํานะครับทำให้หลายๆคนพลาดโอกาสในการเข้าถึงนะครับแต่สำหรับตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านบอนด์คอนเน็กต์นะครับเราจะเปิดให้จองในรูปแบบของ Small Lot First นะครับเริ่มต้นที่ 1,000 บาทนะครับรวมถึงนะครับเราเองมีพันธมิตรตัวแทนจัดจำหน่ายอีก24แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรบล.นะครับรวมถึงธนาคารพาณิชย์ด้วยอีก6แห่งนะครับทำให้ตรงนี้มั่นใจได้ว่าพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์จะเข้าถึงง่ายกระจายทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมนะครับอันนั้นคืออันที่1จุดเด่นข้อที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสมและสม่ำเสมอในครั้งนี้เองนะครับพันธบัตรออมพลัสจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกจะเป็น3ปีรุ่นที่2จะเป็น10ปี
5: คร
6: ับ อัตราผลตอบแทนจะอยู่ที่ 1.8% และ 2.8% ต่อปีนะครับแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งตรงนี้จะเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปโดยเฉพาะถ้าเราไปเทียบกับประเภทของการออมการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับโดยเฉพาะที่ออกโดยกระทรวงการคลังด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับจุดเด่นข้อที่3จะเป็นเรื่องการต่อยอดการออมการลงทุนนะครับและการมีตลาดรองของตัวบอนด์คอนเน็กต์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีบัญชีหลักทรัพย์ไทยอยู่แล้วนะครับกับตัวแทนจัดจำหน่ายทั้ง24แห่งไม่ต้องไปเปิดบัญชีพันธบัตรเพิ่มนะครับสามารถใช้บัญชีหลักทรัพย์ที่ท่านมีอยู่ในการจองซื้อพันธบัตรออมพลัสบนระบบบอนด์คอนเน็กต์ได้เลยและที่สำคัญนะครับตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านตัวระบบบอนด์คอนเน็กต์จะเปิดให้มีการซื้อขายในตลาดรองได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการต่อยอดการออมการลงทุนในตลาดหุ้นได้นะครับก
5: ็
6: ด้วยจุดเด่นทั้ง3ข้อทำให้เราคิดว่าการออมการลงทุนในพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์ จะไม่ได้เป็นการแค่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบทั่วๆไปนะครับแต่เป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมการลงทุนของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับผม
5: แล้วความสะดวกในการเข้าถึงและช่องทางการจองซื้อผู้ลงทุนเนี่ยสามารถจองซื้อผ่านช่องทางใดได้บ้างอะครับ
6: ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเรามีพันธมิตรนะครับ24แห่งนะครับทั้งด้านฝั่งพันธมิตรที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์และก็พันธมิตรที่เป็นธนาคารพาณิชย์อีก6แห่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถจองซื้อผ่านตัวแทนอาจจะจำหน่ายทั้ง20แห่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใครมีแอปพลิเคชันตัวสตรีมมิ่งหรือออมไวส์เนี่ยซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการลงทุนอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผม
5: แล้วการถือครองพันธบัตรในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ผ่านบัญชีหุ้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทุนและมีประโยชน์ต่อการบริหารพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างไรบ้างครับ
6: ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเนื่องจากว่าตัวพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยในอนาคตเราจะเปิดให้มีตลาดรองสามารถซื้อขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนนะครับหรือประชาชนคนไทยที่ออมผ่านตัวออมทรัพย์เนี่ยสามารถซื้อขายในตลาดรองได้เลยนะครับหรือว่านำเอาตัวพันธบัตรออมพลัสเนี่ยไปเป็นหลักประกันนะครับเพื่อต่อยอดในการลงทุนในตลาดหุ้นได้เหมือนกันครับ
5: ครับแล้วการรองรับการซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองผ่านตลาดหลักทรัพย์มีความสำคัญอย่างไรกับการสร้างสภาพคล่องแล้วก็นำพันธบัตรเนี่ยไปใช้ในเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับในอนาคตจะช่วยยืดหยุ่นกับผู้ลงทุนยังไงครับ
6: ครับผมก็ตรงนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับผมถ้าเกิดเราเทียบกันกับเมื่อก่อนนะครับที่ตลาดรองเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างจำกัดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาประชาชนคนไทยออมนะครับผ่านตัวพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยบางทีก็จะเอาไปเป็นหลักประกันค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในตัวบอนด์คอนเน็กต์นะครับผมตรงนี้เนี่ยสามารถนำเอาพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยมาเป็นหลักประกันนะครับเพื่อที่จะไปซื้อหรือเพื่อจะไปลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นไหมนะครับเนื่องจากว่าอยู่บนระบบเดียวกันหมดเนี่ยไม่ต้องซื้อขายผ่านตัวแทนจำหน่ายแค่คนเดียวนะครับก็จะมีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาให้ราคานะครับในตลาดรองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้มั่นใจได้ว่าทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือว่าทางด้านประชาชนที่ออมผ่านตัวออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่เข้ามาซื้อขายได้นะครับในตลาดรองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
5: แล้วพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเนี่ยจะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลาอะไรเมื่อไหร่ครับจนถึงเมื่อไหร่ครับ
6: ครับผมก็ตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์นะครับผมก็จะเริ่มเปิดให้เข้ามาจองซื้อได้นะครับในวันที่3สิงหาคมนี้นะครับวันจันทร์นะครับจนถึงวันที่5สิงหาคมนะครับ15นาฬิกานะครับผมก็ทางด้านประชาชนหรือนักลงทุนเนี่ยที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาจองซื้อได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่3สิงหาคมตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปครับ
5: แล้วการเปิดตัวบอนด์คอนเน็กต์และพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ครับจะสะท้อนและก็ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประตูสู่โอกาสที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไรในระยะยาวครับ
6: ครับผมถ้าเรียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนครับว่าเรามองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับผมว่าการออมการลงทุนเนี่ยนำไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีทางด้านฝั่งพันธบัตรออมพลัสเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เปิดขายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือประชาชนเองเนี่ยมีทางด้านบัญชีหลักทรัพย์ไทยอยู่แล้วเนี่ยสามารถซื้อและต่อยอดจากตรงนั้นได้เลยนะครับก็คือว่าสามารถนำมาเป็นหลักประกันเพื่อที่จะไปลงทุนต่อในตลาดหุ้นก็ได้นะครับผมหรือว่าเอามาซื้อขายในตลาดรองก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการออกแค่ครั้งเดียวนะครับจะมีการออกต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือว่าประชาชนที่อยากออมผ่านออมพลัสเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารนะครับผมความมั่งคั่งนะครับแล้วก็การออมของตัวเองเนี่ยได้ประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
5: อย่างพันธบัตรออมพลัสที่ออกอันใหม่เนี่ยครับต่างจากที่ผ่านมาที่เคยออกพันธบัตรยังไงบ้างครับ
6: ครับผมก็ในการออกพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ที่ผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยต่างจากที่อื่นก็คือว่าเมื่อก่อนนะครับผมถ้าเกิดเราจะเข้าไปซื้อตัวพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยถ้าเราซื้อที่ไหนใช่ไหมครับถ้าเกิดเวลาจะขายคืนก็ต้องไปขายคืนที่เดิมนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยพันธบัตรออมพลัสที่ขายผ่านตัวระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนนะครับหรือประชาชนที่ออมผ่านออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยสามารถซื้อขายนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งหรือออมไวส์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องยึดติดอยู่กับที่เดียวนะครับ ตรงนี้เนี่ยจะมีความโปร่งใสในราคาซื้อขายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในตลาดรอง
5: จะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนด้วย
6: เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนด้วยครับก็ทุกอย่างทำได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งได้หมดเลยครับ
5: ครับสุดท้ายอยากให้คุณเดวิดฝากถึงนักลงทุนมีเรื่องของพันธบัตรออมทรัพย์ในครั้งนี้ครับ
6: ครับผมก็ขอฝากนะครับผมว่าตัวพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบตัวบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยเราคิดว่าจะเป็นประตูเชื่อมอนาคตนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนักลงทุนประชาชนที่ต้องการต่อยอดการออมการลงทุนเนี่ยสามารถเข้ามานะครับผมลงทุนออมผ่านตัวเครื่องมือตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้การออมการลงทุนของคนไทยเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็พันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์นะครับจะเปิดขายในวันที่3สิงหาคมนะครับ8โมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงวันที่5สิงหาคมเวลา15นาฬิกานะครับแล้วก็สามารถจองซื้อได้ผ่านตัวแทนจำหน่าย24แห่งนะครับที่สำคัญเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนนะครับสามารถซื้อขายผ่านแอปการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไลน์ได้เลยนะครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
5: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเรื่องพันธบัตรออมทรัพย์ในวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับขอบคุณครับ
5: ครับ
7: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
8: ในเดือนตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: ข้อข่าวเล่าประเด็น
10: นับถอยหลังอีก2เดือนประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นิยามว่าการประชุมครั้งนี้คือโอลิมปิกทางการเงินโดยประเทศไทยจะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดคล้องกับความท้าทายในปัจจุบันผ่าน4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่รองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
11: สายตาของการจัดงานเนี่ยมันจะอยู่ในสปอตไลท์ของทั้งโลกมันจะทำให้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยใช้โอกาสนี้เนี่ยโชว์ศักยภาพเมืองไทยโชว์โอกาสทำให้เกิดเครือข่ายของ CEO แต่หัวใจสำคัญที่สุดมันโชว์ศักยภาพของคนไทยที่เราสามารถที่จะเซตอเจนดาออกแบบนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกที่ส่งเสียงมาจากกลุ่มเมืองไทย
10: ด้านนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุว่าธปท.จะนำเสนอความโดดเด่นด้านระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่านอกจากความรวดเร็วแล้วระบบการเงินดิจิทัลต้องมีทั้งความปลอดภัยและสร้างการเข้าถึงที่เท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จะได้มีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที
12: ่ Bangkok Blueprint เนี่ยเราจะพูดถึงการ handle เรื่องความเสี่ยงเรื่อง fraud scam digital crime ในนั้นก็จะมี12 key consideration นะครับคร่าวๆก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าต้องมีระบบกฎหมายที่ดีต้องมีระบบการป้องกัน prevention เราเชื่อมั่นและหวังว่ามันจะเป็น reference ต่อไปนะครับจบงานอีกปีหนึ่ง2ปี3ปีประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีปัญหาแบบนี้ก็จะถูกใช้จะมาใช้ Bank of Blueprint เป็น reference ในการดำเนินนโยบายดำเนินการต่อไป
10: 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะเป็นเวทีที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในหลายด้านทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดโอกาสทางธุรกิจยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือรวมถึงแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลนอกจากนี้อัธยาศัยไมตรีและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยจะเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ทั่วโลกประทับใจและกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งสมนิยามสยามเมืองยิ้มนันทิกาหิปาโลรายงาน
8: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยเพื่อยกระดับการตรวจบัญชีสู่ระบบดิจิทัลและเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบทั่วประเทศติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: การยกระดับระบบพื้นฐานของประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อลดความซ้ำซ้อนเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบและความมั่นคงด้านข้อมูลส่วนของด้านการสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐพร้อมเปิดตัวศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยหรือโคออป Financial Center เพื่อยกระดับภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเพิ่มความเชื่อมั่นและความโปร่งใสให้สหกรณ์ไทยโดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงและช่วยให้ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยแล้วนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการแสดงข้อมูลและรายงานแบบเรียลไทม์ที่เข้าใจง่ายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการยกระดับการกำกับดูแลภาคสหกรณ์ที่มีสมาชิกกว่า11ล้านคนอย่างเป็นรูปธรรม
14: เรามองเห็นในปัญหาของทางสหกรณ์ทุกๆสหกรณ์แล้ววันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเราเนี่ยจะพยายามจับมือแล้วก็ทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมด้วยค่ะในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องสหกรณ์เกษตรกรไทยทั่วประเทศแต่ว่าการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนหน่อยเพราะว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมองได้ในโอเวอร์ออลของ data แต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอินดีเทลบางดีเทลเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเนี่ยก็จะมีระดับในการเข้าถึงด้วยค่ะอันนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ
13: ด้านนายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและเกษตรกรโดยมีฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกเช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าเกษตรระดับจังหวัดและการแสดงผลความเสี่ยงในรูปแบบสีเขียวสีเหลืองและสีแดงเพื่อให้สหกรณ์สามารถประเมินสถานะของตนเองได้อย่างแม่นยำสิ่งสำคัญยังสามารถช่วยให้สหกรณ์สามารถเปรียบเทียบผลกำไรและการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์อื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันนำมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต
15: เราจะต้องทำความเข้าใจหรือให้ความรู้กับสหกรณ์นะครับทั้งคณะผู้บริหารทั้งสมาชิกเนี่ยเรื่องของระบบศูนย์ข้อมูลมีไอเทมอะไรบ้างมีออปชันอะไรบ้างสมาชิกก็ดีหรือคณะกรรมการสหกรณ์ก็ดีเนี่ยจะได้รู้ว่าระบบเนี้ยอำนวยความสะดวกหรือให้ข้อมูลอะไรกับสหกรณ์ได้บ้างเพราะฉะนั้นสหกรณ์ไหนที่เข้าใจระบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถจะดูได้เนี่ยเรื่องความเสี่ยงจะลดลงได้มากพอสมควรรวมทั้งเรื่องของการลงทุนในมิติต่างๆนะครับก็จะเป็นทางเลือกที่สามารถจะทำให้สหกรณ์พัฒนาตนเองได้ในอนาคตครับ
13: การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของภาคสหกรณ์ที่จะให้สมาชิกร่วมเป็นหูเป็นตา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์รวมถึงรับทราบสถานะทางการเงินเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์ให้สร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
8: กระทรวงสาธารณสุขกำลังเดินหน้าสร้างอาสาพยาบาลชุมชนเพื่อเป็นพลังใหม่เชื่อมระบบสุขภาพถึงบ้านเสริมปฐมภูมิดูแลคนไทยทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
16: ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยที่กลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยปัจจุบันไทยมีผู้สูงอายุกว่า14ล้านคนหรือ120ของประชากรทั้งหมดสภาพร่างกายที่ถดถอยบวกกับวิถีชีวิตที่ทำให้ผู้คนป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพต้องแบกรับภาระหนักการสร้างกำลังเสริมเพื่อเชื่อมโยงการดูแลปฐมภูมิจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนจึงกลายเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เปิดตัวโครงการอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.เพื่อให้เป็นกำลังเสริมของระบบสุขภาพซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลต้องการนำคนในพื้นที่มาดูแลคนในพื้นที่โดยมีความเชี่ยวชาญประสานงานทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและอสมที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่โดยจะคัดเลือกอสพมาจาก3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มแรกกลุ่มพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณแล้วกลุ่มผู้เรียนจบจากสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพและกลุ่มผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีจากทุกสาขาเข้ามาปฏิบัติงานแบบเต็มรูปแบบรับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างต่อเนื่องพร้อมหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชน
17: รัฐบาลให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพปฐมภูมิรวมไปจนถึงการดูแลประชาชนในเชิงรุกที่จะอยู่ในชุมชนนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนนี้จึงเป็นการเสริมพลังให้แก่ระบบบริการสุขภาพของประเทศและสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดผลต่อเนื่องให้สภาพเศรษฐกิจในชุมชนมีการขยับเพราะว่าหากมีอาสาพยาบาลเข้าไปดูแลด้วยสูตรที่เราคำนวณเอาไว้1ต่อ4หรือ1ต่อ5เราก็จะสามารถปลดล็อกคนในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยให้สามารถออกมาประกอบอาชีพทำมาหากินและสร้างรายได้ได้ต่อไป
16: สำหรับระยะแรกของการเปิดรับอสพ.นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าจะรับ 7,256 คนครอบคลุม76จังหวัดเฉลี่ยตำบลละ1คนก่อนขยายเป็น 10,000 คนในอนาคตโดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการอบรมตามพื้นฐานความรู้ก่อนลงพื้นที่ทำหน้าที่ไปเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วย4กลุ่มหลักทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังแม่และเด็กรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชพร้อมบันทึกผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ Community Care บนแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและติดตามผลแบบ Real Time
18: ในเรื่องการขับเคลื่อนอาสาพยาบาลที่เราทำโครงการไปครั้งแรกเนี่ยเป้าหมายก็คือจะให้มีอาสาพยาบาลเนี่ยครบทุกหมู่บ้านแต่ว่าการสนับสนุนเรื่องงบประมาณในปีแรกนะฮะเราก็ได้รับจัดสรรมาเป็น1คนต่อ1ตำบลในส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะพัฒนาอสม.ช่วยดูไปพลางก่อนแล้วหลังจากที่เราได้รับในเรื่องของงบประมาณเพิ่มเติมมาเนี่ยเราก็จะค่อยเพิ่มเติมเข้าไป
16: การเกิดขึ้นของอาสาพยาบาลชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิไม่ใช่แค่เพียงการเพิ่มบุคลากรทางสุขภาพแต่เป็นการสร้างกลไกใหม่ที่เชื่อมโยงการดูแลจากโรงพยาบาลสู่บ้านของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการเป้าหมายสำคัญคือให้ทุกชุมชนมีผู้ดูแลสุขภาพใกล้บ้านได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
20: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัย อันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำพูน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการเรื่องราวชาวเกษตรครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับก็ยังบ่ฮู้แต่ว่ามรสุมยังจะเข้าต่อไปแต่ว่าการพยากรณ์นะครับว่าฝนจะทิ้งช่วงก็ยังได้ก็น้ำท่าของเฮายังอยู่ในระดับที่ปกติอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณเกินกว่า170นะครับส่วนในเรื่องของปศุสัตว์นะครับแล้วก็เรื่องของการประมงและเรื่องการปศุสัตว์เนี่ยก็นะครับก็เพื่อระวังโรคมือเท้าปากเปื่อยนะครับเห็นหมูหมูหมูงัวหมูควายมันซึมเศร้าอย่างเนี้ยอย่าชะล่าใจนะครับโปรดนะครับไปแจ้งที่ปศุสัตว์อำเภอนะครับเพื่อพบประการนี้ยังเหมือนเดิมครับในช่วงของการประมงฤดูการวางไข่นะครับฤดูน้ำแดงนะครับก็ยังวันนี้ยังเกิน15สิงหาคมเด้อก็ขอนะครับนะย้างการจัดสนั่นก่อนเพื่อมันได้แพร่พันธุ์ออกไปครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่นอกสถานที่นะครับมาได้อยู่ในห้องส่งซึ่งวันนี้เนี่ยเรามานะครับเจอหน่วยงานมาปามาเจอหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่ห้องว่าในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานนี้อยู่บักใกล้บักไก่ของสระกลางหน่วยงานนี้ถือว่าเป็นนะครับคลังเก็บเสบียงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลยว่าได้หน่วยงานนั้นคือศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้เราพบกับผู้แทนของศูนย์ครับหรือว่าศูนย์นี้เดิมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เจอกันแล้วเนาะครับแนะนำชื่อให้ฟังกันรอบนึงแล้วฮะ
1: เจ้าสวัสดีเจ้าพี่ก็ชื่อนางสาวนวลจันทร์ชัยวงศานะคะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะคะศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูนกรมส่งเสริมการเกษตรเจ้า
0: ครับอันนี้เป็นอันนี้คนละปูเลยเนาะ
1: เป็นคนละปู
0: แล้วแต่อู้ยองได้ก่
1: ออู้ยองได้หน่อย
0: หน่อยนึงเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าอีปอเป็นยองนะเจ้า
0: ครับ
1: เจ้า
0: ครับเพราะว่าวันนั้นปลาบริษัทมาออกรายการเนาะเปิ้นอู้กับอู้ยองเลย
1: เจ้า
0: ครับก็บางทีก็อู้ยองกับพ่อแม่พี่น้องได้เพราะว่าแฟนๆรายการนี่บางมันชอบใจ
1: เจ้า
0: ถ้าเกิดไอ้คนจัดรายการนี่อู้ยองพอดีอู้ยองบ่แก่นอู้ยองบ่ช่าง
1: นะพอดีอยู่คนหลายน้ําลีนะเจ้าแม่เป็นคนเมืองก็เลยจะถนัดอู้เมืองนะเจ้าแต่อู้ยองก็ได้แต่ว่าได้นิดหน่อยนะเจ้า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในต้นห้องว่าในศูนย์เนี่ยมันทําหน้าที่อย่างพ่อในศูนย์เนี่ยสังกัดกรมส่งเสริมเกษตรแต่ก่อนนี่ของศูนย์เนื้อเยื่อใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ป
1: ั
0: จจุบันนี้ยังทำเนื้อเยื่อไหมหรือยังไงเล่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
1: อ๋อค่ะก็เดิมทีก็เป็นศูนย์เนื้อเยื่อเนาะเจ้าแล้วก็มาเป็นศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูนก็ยังมีภารกิจเหมือนเดิมอยู่นะเจ้าในเรื่องของการผลิตพืชพันธุ์ดี
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็มุ่งสู่สนับสนุนนะคะพี่น้องเกษตรกร8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะเจ้าซึ่งก็จะมีทั้งเมล็ดพันธุ์ดีนะเจ้าต้นพันธุ์ดีนะคะแล้วก็การผลิตพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วก็ท่อนพันธุ์ดีเจ้า
0: แล้วนี่มีอย่างดีๆยกตัวอย่างให้ฟังเหรอมีอย่างพวกนี
1: ้ที่ดีๆเลยนะคะที่ในศูนย์เฮาทำตอนนี้นะเจ้าในเรื่องของพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนาะจะเป็นพืชที่ปลอดโร
0: ค
1: นะเจ้าก็เดิมทีก็ที่ฮู้จักกันก็คือสตรอเบอรี่
0: มีสตรอเบอรี่ด้วย
1: ค่ะเดิมทีเนาะที่เราเป็นสมัยศูนย์ขยายพันธุ์พืชศูนย์เนื้อเยื่อนั่นเจ้าก็จะมีสตรอเบอรี่พันสามสองเก้าซึ่งแต่ก่อนเราก็ไปสนับสนุนที่บ่อแก้วจังหวัดเชียงใหม่ที่ขึ้นช
0: ื่ออำเภอเสมิง
1: ใช่ค่ะในส่วนของก็พัฒนามาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสมุนไพรนะเจ้าอย่างเช่นขิงขมิ้นนะคะไพรนะเจ้าบุ๊กนะเจ้าอันนี้เป็นพืชสมุนไพรแล้วก็พืชอาหารนะคะในส่วนของพืชเศรษฐกิจก็อย่างเช่นกล้วยไม
0: ้
1: ซึ่งกล้วยไม้เนี่ยเป็นกล้วยไม้ฟาแลนอปซีดนะเจ้าซึ่งเดิมแรกเลยก็คือฟ้าหญิงองค์เล็กนะคะท่านดำริว่าจะนำได้รับต้นกล้าจากต่างประเทศแล้วท่านก็นำมาปรับปรุงด้วยกันใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่
0: อ
1: เพื่อที่จะขยายผลสู่เกษตรกรเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจนะเจ้าอันนี้ก็จะมีพันธุ์ใหม่อยู่ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูนนะเจ้านอกจากนี้เราก็จะมีเมล็ดพันธุ์นะคะ
0: ครับ
1: เมล็ดพันธุ์นี้มีทั้งพืชผักนะคะพืชผักพืชอาหารนะเจ้าแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาตอนนี้ก็คือพืชใช้น้ำน้อย
0: พืชใช้น้ำน้อย
1: ค่ะพืชใช้น้ำน้อยซึ่งเราต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศก็คือถั่วเหลืองนะเจ้า ถั่วเหลืองถั่วเขียวเจ
0: ้
1: าแล้วก็ถั่วลิสง
0: พืชตระกูลถั่วทั้งหลาย
1: พืชตระกูลถั่วเจ้าเฮาจะมีแปลงเรียนรู้อยู่ที่ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแล้วเฮาก็ขยายผลนะคะแล้วเฮาก็ไปสร้างเครือข่าย
0: ครับ
1: ค่ะเครือข่ายที่มีอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: นะเจ้าแล้วก็อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร
0: ่ค่
1: ะส่วนเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวก็จะมีที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะเจ้าซึ่งเขาส่งเสริมมาได้3ปีละนะเจ้า
0: เพิ่งรู้นะว่ามีถั่วด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพูดถึงเนื้อเยื่อนี่คิดถึงเรื่องพืชสวนอย่างเดียวแต่เผอิญว่ามันเป็นพืชไร
1: ่ใช
0: ่ครับ
1: คือเขามี4สายการผลิตเลยนะเจ้าส่วนท่อนพันธุ์เนี่ยก็จะมีมันสำปะหลังที่ต้านทานโร
0: ค
1: เจ้าก็แปลงขยายก็อยู่ในศูนย์เฮานะเจ้านอกจากนี้ในเรื่องของต้นพันธุ์เนาะเฮาก็จะผลิตพันธุ์อาหารพืชอาหารสนับสนุนในเรื่องของภัยพิบัติต่าง
0: ๆ
1: เจ้าน้ำท่วมภัยแล้งจะเอียนะคะแล้วก็ภารกิจของกรมส่งเสริมกระทรวงเกษตรนี่ก็ได้สนับสนุนพืชอาหารค่ะปีหนึ่งก็ประมาณ 200,000 ต้นนะเจ้า8จังหวัดภาคเหนือตอนบน
0: 8จังหวัดภาคเหนือ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นอกจากนั้นเนี่ยพืชเด่นของจังหวัดลำปูนที่เฮามีแปลงพันธุ์อยู
0: ่ครับ
1: ก็คือลำไยเจ้าลำไยเบี้ยวเขียว
0: ฮะมีบลำไยเบี้ยวเขียวด้วย
1: มีตวยเจ้าเฮาก็มีแปลงเรียนรู้นะคะรวบรวมพันธุ์ไว
0: ้นี่หากินยากนะลำไยเบี้ยวเขียวเน
1: ี่
0: ย
1: เพื่อที่ว่าจะผลิตเป็นต้นพันธ
0: ุ์ครับ
1: สนับสนุนเพื่อกับเกษตรกรทั้งในจังหวัดลำปูนแล้วก็กลุ่มยุวเกษตรก
0: ร
1: กลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภาคเหนือตอนบนเหมือนกันเจ
0: ้าครับผมเอาละครับเดี๋ยวเฮายั้งฟังเพลงกันสักกรรมแล้วเดี๋ยวเฮามาต่อนะครับกับพี่นวลจันทร์นะครับยาวๆกันเลยว่าศูนย์เนี้ยจะฮื้อบริการประชาชนหรือมีประโยชน์กับประชาชนรวมถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอย่างใดพ่อเดี๋ยวพักฟังเพลงสักกรรมนะครับ

เกษตรกรผู้ยากจนคนค้าขายเป็นหนี้ไม่เกิน2ล้าน5แสนบาทโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือสัญญากู้เงินทั้งหนี้ในระบบที่มีคำพิพากษาและหนี้นอกระบบเราช่วยท่านได้ติดต่อขอยื่นกู้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอธกส.ทุกสาขาตามภูมิลำเนาโทร022807750ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณแม่ที่บ้านแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความอบอุ่นใจนะที่ควรมอบเพื่อกันเนาะคุณผู้ฟังขณะเดียวกันลูกก็ต้องพ่อแม่เห็นไหมนะบางคนโอ้ตักกะก็บิดเบี้ยวสมัยนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเนาะบางคนนี่กินเหล้าเมายาตุ๊บตีแม่พ่องอะไรอย่างพ่องโอ้หันแล้วอันตักกะนี่บิดเบี้ยวขนาดนะเจ้าคุณหมอฟังก็บทบาทของลูกเนี่ยเขาเป็นลูกเขาก็ต้องพ่อแม่นะเจ้าที่เปิ้นมีพระคุณกับเฮาเนี่ยก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะสตรีเพศคนหนึ่งที่โอ้ยมีความเหนื่อยล้ามีความฝันมีขีดจำกัดนะจำใจว่าเสียสละกูยังฮือลูกเขียมดเองนะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นการตอบแทนแม่ในยุคนี้ก็บ่ใช่แค่เดินตามกรอบเดิมๆแต่ว่าอาจจะต้องดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพใจแล้วก็เนี่ยคือเปิ้ลมีความสุขเนี่ยนะเจ้าของโมฟังเนาะเพราะฉะนั้นเดือนเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีนะเจ้า12สิงหาคมเป็นเพียงวันเดียวที่จะเป็นโอกาสที่เฮ้อได้แสดงความรักและความสำคัญว่าจำเป็นต้องคือทุกบ้านเนี่ยบางทีทำอยู่แล้วแต่ว่าพอ12สิงหาคมปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังมันถือเป็นโอกาสที่ดีที่บ้านไหนที่มาเกยทำสักเตื้ออีนะจะทำก็สีจ้าจะเขินอีเนาะก็เริ่มต้นเอาวันแม่แห่งชาตินี่แหละ12สิงหาคมนะจ๊ะคุณผู้ฟังวางโทรศัพท์ลงเนาะรับฟังเรื่องราวของกันและกันด้วยหัวใจนะเจ้าใส่ใจเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจอีกก็วันนี้ลูกเป็นจะได้พ้องอีนะบอกฮักกันกอดกันหอมแก้มกันนะจ๊ะกำอู้แล้วก็สัมผัสที่อบอุ่นเนี่ยมันมีคุณค่ายิ่งกว่าของขวัญชิ้นในไหนนะคุณผู้ฟังนะเจ้าเพราะฉะนั้นฝากไว้เนาะในเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะเจ้าความรักและความผูกพันนะเจ้าถือเป็นของขวัญที่สำคัญอย่างยิ่งนะเจ้าสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะได้ดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจให้กันนะเจ้าเนาะก็เริ่มต้นเดือนสิงหาคมเอาเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะเจ้าทั้งนี้ในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะเจ้าว่าไว้ว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะเจ้าคำขวัญวันแม่แห่งชาติเนาะฝากกันไว้ในช่วงของระยะเวลาที่เราเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะเจ้าเดือนของวันแม่แห่งชาติเจ้า

ก็อยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังช่วงนี้สภาพอากาศก็มีฝนตกชุกนะเจ้าเพิ่มนักขึ้นนะเจ้าเนาะในระยะของเดือนสิงหากันยาเนี่ยนะจะต้องเฝ้าระวังคุณผู้ฟังในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็พื้นที่เสี่ยงในการที่จะเกิดอุทกภัยนะเจ้าซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดนะเจ้าทางด้านของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคณะผู้บริหารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะเจ้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดอาสาสมัครมูลนิธินะเจ้าก็มีการประชุมเตรียมการกันในการที่จะเตรียมความพร้อมซักซ้อมรับมือนะเจ้ากับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหากันยานะเจ้าเดือนสิงหาเนี่ยคุณผู้ฟังเพิ่นว่าปริมาณฝนจะนักกว่าค่าปกติโดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกทีนี้พอมาเดือนกันยาตุลาเนี่ยปริมาณฝนมีแนวโน้มที่จะลดลงแต่ก็จะไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะเจ้าในช่วงเดือนพฤศจิกาทีนี้ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะเจ้าก่อนเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนให้ได้นักที่สุดนะเจ้าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยนะเจ้าคุณผู้ฟังพบว่าจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างพื้นที่ภาคเหนือแยะเจียงไฮเจียงไฮซึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำเอ่อล้นตลิ่งใน3อำเภอนะจ๊ะแม้ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายระดับน้ำลดลงเนาะก็เพิ่นมีการตั้งวอร์รูมคู่ขนานเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงสามารถที่จะปกป้องเขตเศรษฐกิจได้อย่างปลอดภัยเพชรบูรณ์มีรายงานน้ำป่าจากอำเภอลมเก่าบางกะเจ้าไหลสมทบเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอลมสักเจ้าหน้าที่ก็ระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเซลล์บอร์ดคาสเนี่ยนะเจ้าที่ช่วยให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเก็บของขึ้นที่สูงได้ทันสถานการณ์เนาะพิษณุโลกแอบปอพอเป็นก็ยกตัวอย่างนะเจ้าพิษณุโลกฝนตกหนักนะเจ้าทำให้น้ำเนี่ยในลำน้ำเฟียเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะเจ้าหน่วยงานระดับพื้นที่แล้วก็ศูนย์ปภ.เขต9ก็บูรณาการเอาเครื่องจักรกลสาธารณภัยเอาเรือท้องแบนเรือพลาสติกเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหนือแล้วก็เร่งระบายน้ำได้อย่างทันท่วงทีที่เชียงใหม่คุณผู้ฟังแม้ต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมแต่ก็มีการวางมาตรการเชิงรุกนะเจ้าป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองยังรัดกุมประกอบกันกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็ยังคงรองรับน้ำได้ดีนะเจ้าทำให้สถานการณ์ในภาพรวมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะเจ้าเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่นะเจ้าเตรียมความพร้อมแล้วก็บริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยอย่างเข้มข้นเตรียมความพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุนี่นะคือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตของเฮานี่ก็เขต10ลำปางนะเจ้าเขต10ลำปางส่วนในพื้นที่ก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดละปูนนะเจ้าเตรียมนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เกิดสถานการณ์เตรียมพร้อมสนับสนุนการเผชิญเหตุอย่างรวดเร็วแล้วก็ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันภัยไฟพลเรือนแล้วก็เครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้พื้นที่เขตเศรษฐกิจและเขตเมืองนะเจ้าก็ให้บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่นะเจ้ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคือลอกต่อระบายน้ำ
ลดปัญหาการรอการระบายนะสำรองสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางให้เพียงพอและก่อที่สำคัญที่สุดเลยคือทุกพื้นที่ต้องสื่อสารสร้างความตระหนักรู้เรื่องสาธารณภัยแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนนอกจากการแจ้งเตือนผ่านไอ้ข้อความ CB แล้วเนี่ยนะจ๊ะในสื่อสังคมออนไลน์เนาะทุกพื้นที่สื่อสารข่าวสถานการณ์การแจ้งเตือนคือประชาชนต้องรับทราบข่าวผ่านทุกช่องทางหอกระจายข่าววิทยุนะจ๊ะวิทยุชุมชนกลไกของผู้นำหมู่บ้านชุมชนก็ต้องช่วยกันแจ้งเตือนสมาชิกในชุมชนนะจ๊ะขอความร่วมมือประสานมาทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะเจ้าสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเนาะสื่อสารข่าวสารสาธารณภัยผ่านช่องทางกรมประชาสัมพันธ์ตวยนะเจ้าเพื่อสร้างความตระหนักสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็กลุ่มเป้าหมายด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนะเจ้าให้ประชาชนรับทราบแล้วก็เตรียมตัวได้ทันท่วงทีเน้นการตระหนักรู้แต่ต้องไม่ตื่นตระหนกนะคุณผู้ฟังก็ฝากคุณผู้ฟังนะเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางสวทลำปูนเจ้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนเจ้าน้อที่จะได้สื่อสารข้อมูลในเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ให้กับท่านผู้ฟังในช่วงสถานการณ์ที่มีแนวโน้มเจ้าปริมาณฝนตกชุกมากขึ้นปริมาณฝนสะสมมากขึ้นเจ้าพื้นที่เสี่ยงมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหนักขึ้นนะเจ้าซึ่งถ้าหากว่าจุดไหนพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงนะเจ้าเขาได้รับข้อความแจ้งเตือนมาเนี่ยเขาก็จะรีบแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ทีนี้ในส่วนของการแจ้งเตือนนี่ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังตัวนะเจ้าว่าคือเดี๋ยวนี้ทางสื่อสังคมออนไลน์ก็ค่อนข้างที่จะมีนักข่าวเนาะเยอะเลยนะเจ้าอาจจะมีการสื่อสารโดยป้อหลวงป้อกำนันหรือว่าคนในชุมชนหรืออาจจะมีการโพสต์ข้อความในแฟนเพจในอย่างต่างๆนะเจ้าเพื่อแจ้งข่าวในการเตือนภัยซึ่งการแจ้งเตือนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะเจ้าแต่ทั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาคราชการอย่างคู่ขนานกันไปตัวนะเจ้าเพราะว่าบางทีในกรณีของการแจ้งเตือนเนี่ยเนาะภาคของราชการเนี่ยก็จะมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกันนะเจ้ามาได้เตือนภัยเตือนมันอีนะกับตั้งปอพอก็ต้องประสานกับตั้งชนประทานประสานกับท้องที่ท้องถิ่นนะเจ้าประสานงานหลายส่วนประสานงานพนวกควบคู่กับข้อมูลนะเจ้าสถานการณ์จากต้นน้ำเนี่ยนะเจ้าอย่างปริมาณน้ำที่เชียงใหม่ฝนตกนักถึงแม้ปูนฝนจะประตกเนี่ยนะเจ้าแต่ต้นน้ำเริ่มมาละเนี่ยนะคุณผู้ฟังอันเนี้ยเพิ่นก็จะมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำกันในอีกส่วนหนึ่งนะเจ้าซึ่งถ้าหากรู้ว่าต้นน้ำเนี่ยปริมาณน้ำมันมีนักขึ้นละเนี่ยนะเจ้าตั้งปลายน้ำเพิ่นก็จะเร่งระบายน้ำออกเพื่อมันมีผลกระทบกับประชาชนนักที่สุดเนี่ยนะเจ้าบางทีพี่น้องประชาชนแจ้งกันในพื้นที่มาแล้วบ่เดี๋ยวนี้จะเป็นจะอีจะอันละเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ท่านก็ต้องรีเช็คข้อมูลกับทางภาคราชการน้ำกรรมเพราะว่าถ้าในภาพใหญ่ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำทั้งเส้นทางน้ำเนี่ยก็ต้องฟังหน่วยงานภาคราชการที่เปิ้นเกี่ยวข้องแล้วก็เปิ้นได้ประเมินสถานการณ์ออกมานะเจ้าว่าจะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในลักษณะแบบไหนอย่างไรเนี่ยจ้าบางทีอาจจะไม่ได้มีผลกระทบด้วยสัมภาระเพราะว่าพอเปิ้นรู้ว่าต้นน้ำเนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนาะเปิ้นก็จะเร่งที่จะพองถ่ายน้ำจากปลายน้ำเพื่อบ่ให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยจ้าเนี่ยหลักการต่างๆเราเนี่ยก็ฝากกันไว้นอกการแจ้งเตือนก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากในพื้นที่จากทุกช่องทางนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมที่จะติดตามข่าวสารที่ควบคู่กันกับหน่วยงานที่เชื่อถือได้เนาะคือหน่วยงานราชการหน่วยงานภาคส่วนต่างๆที่จะมีการสื่อสารข้อความหลังจากที่มีการประเมินสถานการณ์โดยรอบด้านอีกส่วนหนึ่งตัวนะจ๊ะอันนี้ก็แจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังเนาะคุณผู้ฟังเนาะกับช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

สลับสับเปลี่ยนกันไปนะเจ้าคุณผู้ฟังทั้งเนื้อหาข้อมูลข่าวสารและก็งานเพลงเพราะๆจากต่างรายการนะจะเปิดที่ได้ฟังกันในช่วงของรายการต่างสวทลปูน FM 95 MHz นะเจ้าฟังได้ทั้งในพื้นที่จังหวัดลำปูนและก็บางพื้นที่ของทางเชียงใหม่ก็รับสัญญาณรายการของสวทลปูนได้นะเจ้าสวทลปูนเขามีดีเจหลายท่านเนอะมีดีเจโอมดีเจอั้นนะเจ้าดีเจออยเนาะแล้วก็ดีเจเครือข่ายผู้จัดรายการจากทางสถานีแฮมหลายท่านเลยนะเจ้าสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลคุณผู้ฟังในแต่ละช่วงนั้นแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้าตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยเนาะรับฟังได้ผ่านคลื่นเนี้ย FM 95แล้วก็ตั้งวิทยุออนไลน์ก็ฟังได้นะเจ้าโหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus นะติดตั้งไว้ในมือถือท่านอยู่ที่ไหนก็เปิดฟังได้เนาะเก็บลำไยอยู่ที่สวนลำไยนะเจ้าเปิดสวทลปูนฟังก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้าเนาะชาร์จแบตมือถือเปิดโทรศัพท์มือถือฟังวิทยุออนไลน์สวทลปูนได้เลยนะเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลาชัดเจนแน่นอนนะเจ้าก็ฝากกันไว้ตัวละกันเนาะเจ้าเนาะอ้าวคุณผู้ฟังเริ่มแล้วนะเจ้าสำหรับมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรกับการต่อภาษีรถยนต์นะเจ้าสำหรับผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระนะเจ้าสามารถต่อภาษีรถได้ตามปกตินะแต่จะไม่ได้ไป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนรัฐบาลย้ำว่าเป็นการสร้างวินัยจราจรลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุแต่ไม่ใช่การลงโทษพี่น้องประชาชนนะเจ้าเริ่มแล้วนะเจ้าสำหรับมาตรการใหม่ในการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรกับการต่อภาษีรถยนต์ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เสริมสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะเจ้าโดยผู้ขับขี่ที่มีใบสั่งจราจรค้างชำระแล้วก็ผ่านขั้นตอนการแจ้งเตือนตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะเจ้าข้อมูลจะถูกส่งเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกทันทีนะเจ้าเพื่อประกอบการดำเนินการชำระภาษีประจำปีเจ้าคุณผู้ฟังขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยนะเจ้าเมื่อพนักงานออกใบสั่งแล้วผู้กระทำผิดยังไม่ได้ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันถ้าพ้นระยะเวลาตรงนี้ไปแล้วยังบ่มีการชำระค่าปรับเพื่อเรียบร้อยเนี่ยนะเจ้าผู้ถือครองรถยังคงสามารถเดินทางไปต่อภาษีรถได้ตามปกตินะเจ้าแต่จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือว่าป้ายภาษีฉบับจริงเตื้อโดยจะได้รับเอกสารชั่วคราวแทนจนกว่าจะดำเนินการชำระค่าปรับจราจรที่ค้างไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ขณะเดียวกันระบบใหม่เปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตลอดจนข้อมูลของเจ้าพนักงานผู้ออกใบสั่งเพื่อความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้สอดรับกับแผนแม่บทที่ตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็มุ่งปรับพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงนะจ๊ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยเจอมันว่ามาตรการตรงเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปี2565ถึง2570ซึ่งตั้งเป้าว่าจะลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ12คนต่อประชากรแสนคนคือ 100,000 คนจะมีแค่12คนที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน่ะนะเจ้าคือสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนายเจ้ารัฐสภานายแพทย์วิทยาชาญบัญชัยชาชัยเนี่ยนายเจ้าเปิ้ลแสดงความคิดเห็นปรากฏสนับสนุนมาตรการนี้นะก็บอกสถิติปัจจุบันเนี่ยคนไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึงปีละประมาณ 17,000 คนบาดเจ็บเนี่ยเป็นล้านคนนะเจ้าพิการเกือบ 20,000 คนขณะที่มีการออกใบสั่งสูงถึงปีละ20ล้านใบแต่ก็มีผู้มาชำระค่าปรับมาถึง1ล้านใบคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเชื่อมโยงข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นมาตรการที่เชื่อว่าจะช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทั้งการขับรถเร็วการเมาแล้วขับนะเจ้าการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเอ๊นะแล้วก็ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยยังมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับหลายประเทศที่มีมาตรการนี้เพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนต่อย
นะจ๊ะเพราะฉะนั้นประกาศให้คุณผู้ฟังได้รับทราบมีผลบังคับใช้แล้วนะจ๊ะคือตังตำรวจกับตังขนส่งเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันไปชำระภาษีได้แต่ถ้ามีใบสั่งค้างชำระจะยังไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะจ๊ะประกาศข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตวยละกันเจ้า

ฟังเพลงไปก็ม่วนไปเนาะอันนี้เสน่ห์ของวิทยุนะเจ้าเปิ้นว่าเงี้ยกันไปฟังวิทยุฟังเพลงไปนะเจ้าเปิดเพลงอย่างเดียวก็สีจะเหมือนบ่มีหมู่บ่มีกู้อีเนาะถ้ามีดีเจอยู่เป็นกู้เป็นหมู่โอ้อย่างคือฟังพ้องนี่ก็สิจะหายง่อมหายเหงาไปได้พ้องนี่นะเจ้าสลับสับเปลี่ยนกันไปทั้งสาระข่าวสารสาระบันเทิงนะเจ้างานเพลงพ้องนะเจ้าดีเจอู้พ้องเนาะคุณผู้ฟังบางทีก็อู้นักไปน้อยนี่นะคุณผู้ฟังถึงบอกว่าเปิดเพลงพ้องนี่เจ้อ้อยอู้ติ๊กติ๊กนะเจ้าอู้ไปอู้มาเวลาก็เสี่ยงเฮล่าในค่ะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าขอบคุณทุกท่านนะเจ้าสำหรับการติดตามรับฟังรายการจากต่างสถานีเนาะก็เดี๋ยวมีดีเจผู้จัดรายการสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลคุณผู้ฟังนะเจ้าก็ติดตามกันได้ต่อเนื่องทั้งวันตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้าเขามีสาระข่าวสารสาระบันเทิงนะเจ้ามีข่าวสารประกันสำคัญต่างๆนะเจ้ามาแจ้งมาบอกกับคุณผู้ฟังตั้งคลื่น FM 95ของเฮาก็ฝากติดตามกันต่อยละกันนะเจ้าช่วงนี้เวลาเสี้ยงแล้วเจ้าคุณผู้ฟังดีจะอ้อยนำรายการลาทุกท่านเพียงเท่าอีก่อนละเนอและเดี๋ยวปิ๊กมาเจอกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
6: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ พื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการตามกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ประมงจังหวัดตรังแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงหน้าฝนพร้อมเฝ้าระวังจระเข้หลุดจากบ่อ
8: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ประกอบกับน้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่มีปริมาณมากกว่าปกติอาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยมีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันสำนักงานประมงจังหวัดตรังจึงได้แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้ได้คุมเข้มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลไม่ให้จระเข้หลุดลอดออกจากฟาร์มโดยส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกฟาร์มและส่งหนังสือเตือนพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแรงของบ่อนำตะแกรงมาปิดปากบ่อเสริมคันดินรอบฟาร์มปิดช่องระบายน้ำให้สามารถป้องกันการหลุดลอดของจระเข้ได้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับผู้นำชุมชนในท้องที่ให้ช่วยกันเฝ้าระวังฟาร์มจระเข้ที่อาจจะมีความเสี่ยงพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำในฟาร์มให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบเป็นระยะด้วยโยโยสพอนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากกรม
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ผลักดันสินค้าไทยให้ดังไกลทั่วโลกต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรายการ Smart SME

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการนะจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Smart SME และขออภัยคุณผู้ฟังตัวเนอร์นะเข้ารายการจ้าไปน้อยพอดีติดภารกิจอยู่ที่ในห้องนะในโต๊ะทำงานนะครับคุณผู้ฟังก็ทักทายกันกับเพลงสตริงเก่าๆเนาะสาธุนะครับก็นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเนาะเป็นการต้อนรับการเข้าสู่รายการเนาะวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะว่าจะเป็นในเรื่องของ SME นะครับรวมถึงงานนะครับท่องเที่ยวต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนในช่วงหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้ก็มีหลายงานนะคุณผู้ฟังครับงานลำไยเบี้ยวเขียวตีอุโมงเนาะงานชุมชนท่องเที่ยววิถีลำพูนนะครับลำพูน CBT อัปเกรดนะแล้วก็งานเทศกาลลำไยนะครับลำพูนกรีนมาร์เก็ตนี่ก็มีนะครับโอ้หลากหลายเรื่องอะเรื่องราวเนาะมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังใน1ชั่วโมงนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นก็มาอู้กันในเรื่องของข่าวตะวานี่กันก่อนตะวานี่นะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องนะใกล้ตัวเฮาทุกคนนะครับมาอูมาเอ่ยกันนะก็คือความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับตีตอนนี้ดำเนินโครงการมาครบ2เดือนเต็มแล้วครับนะแล้วก็ตะวานี่ทางคุณละลิดาเปรมวิวัฒนาก็เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่งก็ได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขนะครับสรุปผลการดำเนินงานณวันที่31กรกฎาคม69นะข้อมูลล่าสุดก็คือ5ทุ่มของวันที่31กรกฎาคม69ก็ต้องบอกนะว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งตลอด2เดือนที่ผ่านมานี่นะก็มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะเข้าร่วมโครงการนี้เนาะสูงถึง26ร้านรายเลยนะครับ26ล้านรายเนาะแล้วก็ฝั่งร้านค้านะที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและเข้าร่วมโครงการก็มีนักถึง1ล้าน1แสน9หมื่นร้านค้านะและก็ตีหน้าจื่นอกจื่นใจนั่นก็คือยอดการใช้จ่ายสะสมนะตอนนี้ก็ทะลุลักหมื่นล้านไปแล้วนะครับก็มียอดรวมกว่า 86,400 ล้านบาทนะครับก็แบ่งเป็นเงินตีรัดเป็นช่วยสมทบมาเนาะตี60ฮะนะ 49,600 ล้านบาทและเป็นเงินตีพี่น้องประชาชนร่วมใจเองแห่งประมาณ 36,800 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับและถ้าเฮามาพอช่องทางการใช้จ่ายนี่นะก็จะเห็นเลยว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่นี่ตกไปอยู่ตีร้านค้าในชุมชนนะครับเพราะว่ากว่าร้อยละ 96.6 นี่เป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติทั่วไปนะอีกร้อยละ 3.4 นะครับที่เหลือเป็นการใช้จ่ายผ่านบริการสั่งอาหารนะหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะครับจากสถิติทั้งหมดนี่รองโฆษกก็ระบุชัดเจนเลยนะครับว่าสะท้อนเห็นถึงเม็ดเงินที่กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงจริงๆเนาะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและที่สำคัญที่สุดก็คือช่วยนะพยุงระดับการบริโภคของพี่น้องประชาชนในสภาวะตีกำลังซื้ออาจจะชะลอตัวลงในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีและก็นี่คือความสำเร็จนะเป็นตัวเลขของความสำเร็จเบื้องต้นเนาะจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วง2เดือนตีผ่านมานะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่นำมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบกันนะเกี่ยวกับนโยบายดีๆของทางรัฐบาลแต่สิ่งที่พี่น้องเขาจะช่วยกันได้นั่นก็คือเวลาเขาไปใจโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่นะถ้าเจอร้านไหนนะครับตีขึ้นราคาผิดปกตินี่นะแจ้งไปได้เลยนะครับถ้าปะร้านไหนตีขึ้นราคาผิดปกติเอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะแจ้งไปตีพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้เลยเนอคุณผู้ฟังครับนะเพราะว่าบดีปล่อยผ่านบดีเห็นว่าขึ้น5บาท10บาทนะครับ5บาท10บาทตอนไทยช่วยไทยพลัสหมดนะครับมันก็จะขึ้นอยู่ฮะน่ะมันจะบ่ลงนะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นช่วยกันเป็นหูเป็นตาตัวนะครับถ้าพบด้านใดตีเอาเปรียบพี่น้องประชาชนเนอคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักคำนึงเนาะช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารอื่นๆในพื้นที่จังหวัดลำพูนกันต่อครับ

3เพลงต่อเนื่องนะครับที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะหากวันนั้นนะ If Only ของ Room 39แล้วก็ช้ำคือเราแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งจบไปนั่นก็คือซ่อนกลิ่นนะจากศิลปินปามีเนาะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอย่างจุใจไปเลยแล้วก็กลับมาปะกันในช่วงนี้นะกลับไปติดตามบรรยากาศงานนะครับที่จัดขึ้นนะที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ลำปูนของเฮานี่ก็ได้นำเอาเสน่ห์ศักยภาพของจังหวัดลำปูนไปโชว์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนั่นก็คืองานลำพูนนะครับท่องเที่ยววิถีลำพูนลำพูน CBT Upgrade นะครับใครตีได้แวะไปแถวร้านประตูท่าแพนะในช่วงวันที่31กรกฎาคมนะถึง2สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะได้เห็นความคึกคักนะของงานนี้นะครับก็ได้ยกเอาเสน่ห์ของชุมชนลำปูนข้ามจังหวัดไปโชว์ถึงเชียงใหม่นะครับก็จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนนะครับโดยบรรยากาศการเปิดงานนะครับในช่วงวันแรกนะก็ต้องบอกว่าอบอุ่นและก็คึกคักนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านเบญจวรรณมีเผือกนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะไปเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนเนาะคุณณัฐพรชูวงศ์นะครับรวมถึงพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะนางสาวจุลรัตน์นุ่มนิ่มนะครับก็รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดลำปูนแล้วก็เชียงใหม่นะพี่น้องสื่อมวลชนนักท่องเที่ยวก็ไปร่วมงานกันอย่างคึกคักเนืองแน่นเลยนะครับหลายท่านก็สงสัยนะไปจัดอย่างที่ปูนไปจัดขึ้นเพื่ออะไรนะเป้าหมายหลักนั่นก็คือการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนของลำปูนของเราไปสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนนะครับเป็นการประกาศให้คนนะเชียงใหม่กล้านักท่องเที่ยวกล้าได้หู้ว่าลำปูนของเขาก็มีศักยภาพนะครับมีของดีซ่อนอยู่นักนะครับงานนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนาะผู้ประกอบการในชุมชนได้มีพื้นที่โชว์ของนะครับโชว์ศักยภาพนะครับแล้วก็เป็นการขยายตลาดการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับภายใต้การบูรณาการนะร่วมมือกันนะครับถึงภาครัฐเอกชนและก็ภาคประชาชนนะครับถึงแม้ว่างานลำพูน CBT Upเกรดนี่นะจะเพิ่งลุนมาดปิฉากไปตะวานี่นะครับแต่ว่าความประทับใจยังคงอยู่นะงานใครที่พลาดงานนี่บ่ต้องเสียใจนะครับเพราะของแต่นี่รออยู่นะคือนักท่องเที่ยวฮึ่งเฮาเนี่ยไปสัมผัสที่จังหวัดลำปูนนะเพราะฉะนั้นนะครับงานที่กำลังจัดขึ้นที่จังหวัดลำปูนนี่ก็มีแฮมไลน์นะครับเพราะว่ามีการเปิดพิธีไปเมื่อวันเสาร์วันติดตีผ่านมานะครับก็ไปอุดหนุนสินค้านะไปเสพเสน่ห์ของเมืองลำปูนกันได้ไปแอวงานลำไยกันได้นะครับในเมื่ออู้ถึงงานลำไยนี่เนาะคุณผู้ฟังครับก็มีนะข่าวนะครับสำหรับคนชอบกินลำไยและก็สายชอบของดีเมืองลำปูนมาอู้กันนะครับเพราะว่าตอนนี้งานใหญ่ประจำปีตีหลายท่านรอคอยก็เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะวันนั้นดีเจอมก็ไปร่วมนะครับกิจกรรมเปิดพิธีเนาะไปทำข่าวมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับชมการผ่านหน้าเพจของสวทลำพูน FM 95นะครับงานนะครับก็คืองานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18นั่นเองนะครับก็เปิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้มอบหมายให้ท่านโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานเปิดงานนะครับบรรยากาศวันเปิดงานนี้ต้องบอกว่าคือคักสุดๆเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นเลยมีโต๊ะหื้อนังนะครับโอ้เป็นร้อยกว่าต้นโต๊ะนะคุณผู้ฟังเต็มกูโต๊ะนะครับเพราะว่าหลังพิธีเปิดเนาะก็มีคอนเสิร์ตคุณจะเนาะก็มีคนเข้าไปชมการแสดงกันอย่างเนืองแน่นนะครับส่วนพิธีเปิดนี่ไฮไลท์ก็มีการแสดงโขนนะครับมีการเปิดที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ปีนี้นะมาได้มีแข่งงานเทศกาลลำไยต่ออันนะครับเป็นการเฉลิมฉลองวาระสำคัญนั่นก็คือครบรอบ40ปีของหอการค้าจังหวัดลำปูนแห่งตวยนะครับซึ่งก็เป็นแห่งหนึ่งองค์กรที่อยู่เคียงข้างแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพี่น้องชาวจังหวัดลำปูนมายาวนานนะ40ปีแล้วนะครับเป้าหมายหลักของการจัดงานในครั้งนี้ชัดเจนเลยนั่นก็คือการผลักดันลำไยซึ่งก็เป็นพืชเศรษฐกิจระดับสากลของจังหวัดลำปูนของเราแล้วก็มีสินค้าเกษตรอื่นๆนะครับที่จะก้าวไปสู่เกษตรมูลค่าสูงแน่เป็นการ
ขยายการตลาดเพิ่มช่องทางทำมาหากินให้พี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นการสร้างรายได้นะเข้ากระเป๋าพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนเฮาเนี่ยคือเติบโตอย่างยั่งยืนตัวนะครับใครที่ไปเดินในงานนะบอกเลยว่าละล้านตาแน่นอนนะครับมีตึงนิทรรศการคือความรู้ด้านเกษตรนะมีนวัตกรรมล้ำๆทางด้านการเกษตรมาโชว์กันนะครับไปจนถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรสดๆผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองลำพูนแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีการแสดงบนเวทีให้ได้ชมกันเพลินๆตลอดทั้งงานเลยนะครับก็จัดขึ้น12วันเต็มๆนะครับใครที่มีเวลานะครับไปแอลกันได้เนอะงานนี้จัดยาวๆไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี่เลยนะบริเวณบ้านแม่สารปลาแดดถนนลำพูนดอยติตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนไพ่ที่ขึ้นบอกก็คืองานเจ้าแม่จามเทวีงานฤดูหนาวนะไปชิมลำไยหวานๆไปอุดหนุนของดีเมืองลำพูนนะครับไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นนะไปด้วยกันเนอร์นะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการนะครับฟังเพลงเพราะๆกันอย่างต่อเนื่องไปเลยนะครับเดี๋ยวจะตั้งไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสัก3เพลงต่อเนื่องนะครับเริ่มจากเกสโนวานะความเงียบที่ดังที่สุดครับ

และมาป้าการช่วงสุดท้ายของรายการ Smart SME ช่วงท้ายนี่ขายของจ่วยพี่น้องเกษตรนักกรกุ้งข่าวดีกว่านะครับคุณผู้ฟังครับท่านใดที่ชอบกินกุ้งก็ไปซื้อได้นะในงานลำไยนะครับกุ้งข่าวใส่คุณภาพราคาพิเศษเลยนะครับ28ถึง32ตัวต่อกิโลกรัมนี่นะไส้นี่นะราคาเพียง243บาทนะครับแล้วก็มีไส้43ตัว48ตัวต่อกิโลนี่ก็มีนะครับราคา208บาทก็ไปซื้อกันได้นะตีกิจกรรมคาราวานสินค้ากุ้งนะครับพบกันได้ที่กิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569จังหวัดลำพูนในกระบี่งงนะคุณผู้ฟังก็จัดอยู่ในงานนั้นน่ะจัดบูธอยู่ในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนปีงบ69ครั้งที่18นะบริเวณลานเอกอเนกประสงค์เนาะบ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนก็ไปซื้อกันได้นะครับก็มีขายอยู่2ครั้งนะครับแต่ว่าเขาห้องว่าครั้งที่2นี่จะขายวันที่1ถึง4สิงหาคม69ครั้งที่3นี่จะขายวันที่11 12สิงหาคม2569แต่ถ้าใครจะซื้อวันนี้นะครับหรือว่าโทรไปสั่งจองนะโทรได้นะครับ053561489ก็ไปหับตีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้นะวันนี้เนาะ11นาฬิกาถึง14นาฬิกาอันนี้เป็นเวลารับกุ้งนะครับก็จะเป็นกุ้งขาวใส่คุณภาพราคาพิเศษส่งตรงจากฉะเชิงเทราไส้ L ไส้ L ก็คือขนาด43ตัวถึง48ตัวนั่นเองราคา208บาทนะฮะจากปกติ270บาทต่อกิโลนะครับกุ้งขาวไวนามัยนะก็ไปสแกนสั่งเพื่อจองกุ้งได้หน้าเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับสดใหม่ส่งตรงจากแหล่งผลิตบริการพิเศษ Pick Up Point นะตีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับสำหรับท่านใดตีโทรสั่งซื้อแล้วก็ไปห้ามตีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้ท่านใดตีจะไปเดินแอลงานเทศกาลลำไยอยู่แล้วก็มีบูธนะครับขายกุ้งขาวเนี่ยนะครับเจ้าเดียวกันนี่เลยไปได้นะครับตีกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งเนาะ69จังหวัดลำพูนนะครับก็ครั้งนี้นะซอยย่อยเนาะเป็น2ครั้งนะครับวันที่1ถึง4สิงหาคมนี่นะครับแล้วก็แห่งครั้งหนึ่งวันที่11 12สิงหาคมนี่นะครับอู้ง่ายๆวันที่5ถึง10นี่บ่มีกุ้งขาวขายแต่จะมีขายวันที่1ถึง4สิงหาคมแล้วก็11 12สิงหาคมนะไปซื้อได้ที่งานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูน69นะเป็นการช่วยสร้างกำลังใจนะครับได้ของคุณภาพราคาดีๆนะกุ้งสดอร่อยคุ้มค่านะครับเป็นการสร้างกำลังใจพี่น้องเกษตรกรไทยไปด้วยกันตัวนะครับวันนี้นะครับดีเจอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังด้วยเสียงเพลงของคุณป๊อปปองกูลนะครับเพลงที่มีชื่อว่าภาพจำนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับรายการ Smart SME วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคสร้างความเข้มแข็งให้ภูมิภาคเติบโตไปพร้อมกัน
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ณโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen Park กรุงเทพเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรแพทย์นักศึกษาผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกร่วมนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน Biosensor พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและผลักดันผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้จริงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยนายยศชนันท์กล่าวว่าการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นการแสดงความพร้อมเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคโดยประเทศไทยพร้อมจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและประตูเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ให้ทั้งภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันชวนันท์มาลีรายงาน
1: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้สะพานสู่ตองเป้สุดเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสง่าเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วประกอบกับมีตอไม้และเศษไม้ขนาดใหญ่ไหลมาติดบริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานารามบ้านกุงไม้สัก ทำให้กระแสน้ำพัดกระแทกโครงสร้างสะพานอย่างต่อเนื่องจนต่อสะพานเริ่มสุดเอียงเบื้องต้นเจ้าอาวาสวัดภูสมานารามพระภิกษุและสามเณรจึงตัดสินใจรื้อสะพานออกบางส่วนเพื่อลดความเสียหายและลดแรงปะทะของกระแสน้ำแต่ระหว่างดำเนินการกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรข้ามไปมาได้โดยขณะนี้นายพิริยะตวงลาบทวีกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้เร่งนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ใกล้พื้นที่เมืองสุเอตของอียิปต์สำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5ทางตะวันออกของอียิปต์เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองสุเอตไปทางเหนือราว40กิโลเมตรที่ความลึกใต้พื้นดินประมาณ10กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงไคโรและเมืองเอลอาริสใกล้ชายแดนฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายรุนแรงด้านนายคาเลดอับเดลกัฟฟารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอียิปต์สั่งยกระดับแผนรับมือฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมให้หน่วยกู้ชีพและรถพยาบาลเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดทั้งนี้อียิปต์เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงไม่บ่อยครั้งโดยสถานการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของประเทศเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2535ซึ่งมีขนาด 5.8ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500รายและประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกาค่ะ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภายในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
9: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: หืมทำยังไงหรอ
10: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
9: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
10: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
13: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาน

0: กวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวลำพูนและผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับเข็มนาฬิกาบอกเวลา 11:10 นได้เวลาล้อมวงฟังเรื่องราวดีๆในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางคลื่น FM 95 MHz สวทรำพูนรายการที่เกิดจากหัวใจและความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพราะความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดของเราอยู่ด้วยกันยาวๆไปจนถึงเที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับมาอัปเดตเทรนด์การขนส่งและนวัตกรรมความปลอดภัยไปกับเราครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโดยผู้ดำเนินรายการกับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนวันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าเทคโนโลยีการขนส่งยุคใหม่จะทำให้ชีวิตชาวลำพูนง่ายและปลอดภัยได้อย่างไรติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยังอยู่กับพวกเรานะครับทีมงานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้เวลาเราเดินทางออกไปใช้รถใช้ถนนเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอทั้งสถานการณ์การจราจรที่ติดขัดหรือเวลาเจอเพื่อนร่วมทางขับรถตัดหน้าอย่างกระทันหันจนทำให้เราอารมณ์เสียใช่ไหมครับแต่ทราบไหมครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราผ่านสถานการณ์เหล่านั้นไปได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่แค่เรื่องทักษะการขับขี่เท่านั้นครับแต่คือทัศนสติหรือทัศนคติที่มีสติในการขับขี่นั่นเองครับล่าสุดกรมการขนส่งทางบกโดยช่องขับขี่ปลอดภัย by DLTได้ปล่อยคลิปวิดีโอแคมเปญขับดีอะไร

เสียไม่ได้ช่วยให้การเดินทางถึงไวขึ้นแต่การใจเย็นและให้อภัยจะช่วยให้ทุกคนปลอดภัยครับสรุปหลักคิดง่ายๆสำหรับการขับขี่ที่คุณผู้ฟังต้องนำไปใช้ในทุกๆวันก็คือขับดีไม่รีบเคารพกฎจราจรและมีทัศนสติที่ดีครับพอเมื่อเราเริ่มต้นจากการมีสติและมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางท้องถนนของเราก็จะน่าอยู่และปลอดภัยขึ้นอย่างแน่นอนครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายจราจรหรือเกี่ยวกับทะเบียนสามารถติดต่อได้ที่053-525-548หรือสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเบาๆแล้วกลับมาพบกันครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับคุณผู้ฟังครับกับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับกับผมเจเจกิจพิพัฒน์นะครับนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งครับในจังหวัดลำพูนของเรามีการใช้รถจักรยานพ่วงข้างหรือที่พ่อแม่พี่น้องเรียกกันติดปากก็คือรถซาเล้งกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะใช้ในการขนพืชผลทางการเกษตรขนของขายหรือใช้เดินทางในชีวิตประจำวันครับแต่ทราบไหมครับว่าความปลอดภัยบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดหลักเกณฑ์และลักษณะมาตรฐานของพ่วงข้างไว้อย่างชัดเจนนะครับเพื่อให้เรานำมาจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องมาดูกันครับว่ารถพ่วงข้างที่ปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐานต้องมีลักษณะอย่างไรครับ 1. การติดตั้งตัวพ่วงข้างต้องติดตั้งไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานเสมอมีความมั่นคงแข็งแรงและต้องไม่ปิดทัศนวิสัยการมองเห็นของผู้ขับขี่ครับ 2. ขนาดตัวพ่วงต้องกว้างไม่เกิน 1.10 เมตรยาวไม่เกิน 1.75 เมตรและสูงไม่เกิน2เมตรและเมื่อพ่วงเข้ากับรถจักรยานยนต์แล้วความกว้างรวมวัดจากขอบยางด้านนอกสุดต้องไม่เกิน 1.5 เมตรครับ 3. ระบบสัญญาณไฟและแสงสว่างต้องมีโคมไฟตำแหน่งด้านหน้าสีขาวหรือสีเหลือง1ดวงส่องไปข้างหน้าและด้านท้ายต้องติดอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงที่ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยม1แผ่นมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนครับข้อ4ข้อความเตือนภัยที่ด้านท้ายพ่วงข้างต้องติดแผ่นป้ายหรือสติ๊กเกอร์มีข้อความว่าพ่วงข้างขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า4เซนติเมตรครับให้รถคันหลังมองเห็นได้ชัดเจนการทำตามมาตรฐานเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่คือการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้ร่วมใช้ถนนทุกท่านครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังขั้นตอนและค่าธรรมเนียมในการนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปจดทะเบียนกันครับ

หลังจากที่ช่วงแรกเราได้ทราบถึงมาตรฐานความปลอดภัยของรถพ่วงข้างกันไปแล้วนะครับช่วงนี้มีแนวทางการปฏิบัติในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถซาเล้งที่มีการปรับปรุงแนวทางเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าของรถสามารถนำมาจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจดทะเบียนไว้อยู่แล้วแต่ได้นำไปต่อพ่วงข้างเสริมเพิ่มเติมนะครับและยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนส่วนพ่วงท่านสามารถนำรถมาขอเปลี่ยนลักษณะเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศครับเอกสารที่ต้องเตรียมมานะครับก็คือสมุดคู่มือจดทะเบียนรถนะครับหรือเล่มทะเบียนนั่นเองนะครับก็2หลักฐานประจำตัวของเจ้าของรถเช่นบัตรประชาชนกรณีที่ยังติดไฟแนนซ์หรือเช่าซื้ออยู่ให้ใช้หนังสือยินยอมจากสถาบันการเงินครับส่วนค่าธรรมเนียมนะครับจะมีอัตราค่าธรรมเนียมและภาษีนะครับค่าคำขอ5บาทค่าตรวจสภาพรถ10บาทค่าแก้ไขเพิ่มเติมรายการในรายการทะเบียนนะครับ10บาทนะครับแล้วก็จะมีการเรียกเก็บภาษีประจำปีส่วนพ่วงข้างเพิ่มอีกเพียง50บาทต่อปีเท่านั้นนะครับในขั้นตอนการตรวจสภาพนะครับในช่างตรวจสภาพจะทำการตรวจสอบความแข็งแรงระบบไฟและถ่ายรูปบันทึกด้านหน้าด้านหลังของรถไว้ในระบบอย่างชัดเจนนะครับและเมื่อรถมีอายุครบการใช้งาน4ปีขึ้นไปก็นำเข้าตรวจสภาพณสถานตรวจสภาพรถหรือตร.อ.นะครับหรือสำนักงานขนส่งก่อนเสียภาษีประจำปีตามปกติได้เลยครับเห็นไหมล่ะครับว่าการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับแถมยังช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างสบายใจถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยอีกด้วยครับหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือโทรสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงครับความสนุกยังไม่จบแค่นี้นะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามารวยกันต่อครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกที่นี่ที่เดิมครับ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ขับรถดีไม่ต้องอวดแค่ไม่สร้างความเดือดร้อนก็พอทุกคนต่างเฝ้ารอการเดินทางที่ปลอดภัยก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมอยากฝากไว้ว่าความปลอดภัยบนท้องถนนไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับแต่มันคือความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราทุกคนทุกครั้งที่คุณเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งที่คุณหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายนั่นคือคุณกำลังช่วยสร้างสังคมลำพูนให้น่าอยู่และปลอดภัยยิ่งขึ้นสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวินัยจราจรนี้ร่วมกับคุณครับขอบคุณทางสวทลำพูน FM 95 MHz ที่เชื่อมโยงเราเข้าหากันวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอให้ทุกท่านขับขี่ด้วยความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมทางแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านจะดำเนินการเจรจารอบใหม่ในวันนี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์อิหร่านทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1ในการแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ช่วงเที่ยงวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในช่วง2วันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร
2: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวสู่บียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและหารือแบบเต็มคณะโดยทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้นำของสองประเทศจะร่วมกันผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพเข้มแข็งและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SMEกฤษฎาแก้วใสรายงาน
1: ด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีกำหนดเดินทางติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยระบุว่าการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการหารือระดับผู้นำครั้งที่2ร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านโดยเฉพาะด้านความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติและความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายจะร่วมการประกาศแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยอินโดนีเซียและจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของไทยต่ออาเซียนด้วยรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนดผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น9,500,000คนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม6,300,000คนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่3,100,000คนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้พบว่ามีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า2,100,000คนคงเหลืออีกประมาณ 980,000 คนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรัฐบาลเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรัฐบาลได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า4,100,000คนขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนได้อีกประมาณ5,200,000คนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้ รัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ศูนย์ OSS ศูนย์กรมการปกครองได้รับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดซึ่งสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนเครื่องรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนผลิตหน้าสอนแสนสุกรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กซึ่งเป็นช่องทางการออมที่ปลอดภัยผลตอบแทนสม่ำเสมอและมั่นคง
3: นายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนทุกคนที่สนใจการออมที่ปลอดภัยมีผลตอบแทนมั่นคงสม่ำเสมอเข้าจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยแบ่งเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับจุดต่างสำคัญของพันธบัตรระบบบอนด์คอนเน็กมีความยืดหยุ่นกว่าพันธบัตรแบบเดิมที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองได้ทันทีปรับรูปแบบการจองซื้อเป็น Small Lot Firstเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทแก้ปัญหาเดิมที่พันธบัตรมักจะขายหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีผ่านพันธบัตรตัวแทนจำหน่ายรวม24แห่งทั้งบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์6แห่งหรือผ่านแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไว้ขณะที่ผลตอบแทนเหมาะสมและสม่ำเสมอจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถนำพันธบัตรไปใช้เป็นหลักประกันในการลงทุนหุ้นหรือนำไปขายต่อในตลาดรองผ่านแอปพลิเคชันได้โดยจะเปิดให้จองจนถึงวันที่5สิงหาคม2569เวลา15นาฬิกานายตรีวิทย์กล่าวว่าการเปิดตัวบอนด์คอนเน็กต์และพันธบัตรออมพลัสครั้งนี้จะไม่ใช่งานที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่จะมีการออกพันธบัตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมและการบริหารความมั่นคงของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงนพศรแก้วคำรายงาน
1: อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยเติบโตต่อเนื่องสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงแนะนำผู้ประกอบการให้พัฒนาสินค้าอาหารสัตว์เพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมรองรับตลาดโลก
4: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทยยังเติบโตต่อเนื่องจากกระแสที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงและเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นสำหรับแนวโน้มตลาดโลกกำลังมุ่งสู่สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สุขภาพอาทิสูตรโปรตีนสูงสูตรเสริมภูมิคุ้มกันอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงวัยและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้ผู้ประกอบการควรเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเช่นไก่ปลาข้าวข้าวโพดและมันสับปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและลดความเสี่ยงด้านต้นทุนควบคู่กับการรักษามาตรฐานตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและยุโรปพร้อมเร่งขยายตลาดศักยภาพเช่นอินเดียอาเซียนและตะวันออกกลางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเกษตรกรและห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารของไทยอย่างต่อเนื่องริมปราศโสภาภาครายงาน
1: การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเปิดแปลงต้นแบบนำร่องแบ่งพื้นที่ปลูกทุเรียนในสวนยางชู1สวน2ไร่ได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตสร้างรายได้เพิ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่ากยธ.ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดโครงการนำร่องเปิดตัวแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำภายใต้แนวคิด1สวน2รายได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตณแปลงต้นแบบตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก ดยศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียนควบคู่กับสวนยางพาราที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำหรือสวนยางที่เตรียมโค่นปลูกใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาต้นแบบสำหรับการขยายผลในอนาคตอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในโอกาสนี้กยธ.ได้สนับสนุนทุนส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนสวนยางพาราเก่าโดยให้เงินสงเคราะห์สำหรับการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจที่เป็นพืชหลักทดแทนจำนวน 12,000 บาทต่อไร่ในระยะเวลา1ปีทางนี้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยกำชับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยยกระดับการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลังคาดการสภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินระบบไฟฟ้าสำรองน้ำเชื้อเพลิงและสำรองยาเลือดรวมถึงเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังนอกจากนี้ในช่วงวันนี้ถึงวันที่6สิงหาคมนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคมและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กองทัพเรือจัดพิธีบวงสวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เตรียมความพร้อมขบวนพยุหายาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และพิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพยุหายาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์โดยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือรูปสัตว์4ลำประกอบด้วยเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุฑเหินเห็ดเรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรืออสุรวายุพักโดยขั้นตอนการประกอบพิธีประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่การอ่านองค์การบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระที่นั่งการเจิมเรือ การปิดทองผูกผ้าสามสีคล้องพวงมาลัยโปรยดอกไม้บริเวณโต๊ะบวงสรวงและเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมการแสดงนาฏศิลป์ระบำกรีดาอวยพรจากกรมศิลปากรด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยว่าภาพรวมการเตรียมงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนงานขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่ทั้งนี้กำลังพลทุกคนมีความพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดโดยการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งและซ้อมใหญ่2ครั้งจะดำเนินการควบคู่กับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิด
8: ตามที่ได้รับรายงานมาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนงานครับก็ไม่มีอุปสรรคขัดข้องใดๆนะครับขณะนี้เป็นการฝึกในแม่น้ำแล้วก็แต่ยังไงก็ตามยังไม่ได้ฝึกเป็นกระบวนใหญ่เป็นการฝึกแยกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรือดั้งเรือแซงเรือพระที่นั่งอะไรต่างๆพวกนี้จะฝึกเป็นส่วนๆก่อนส่วนใครส่วนมันแล้วก็เก็บข้อบกพร่องมาปรับปรุงเพราะว่าน้องๆเนี่ยเวลาเขาพายบกกับพายในน้ำมันจะความรู้สึกมันจะต่างกันทุกคนมีจิตอาสาที่จะมาทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำการซ้อมย่อย10ครั้งซ้อมใหญ่2ครั้งเนี่ยให้เป็นไปตามแผนงานครับอาจจะเลทไปบ้างวัน2วันก็ต้องให้เป็นไปตามกระแสน้ำ
0: จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีจำนวน6ลำได้แก่เรือเอกชัยหลาวทองเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองและเรืออสุรปักษีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
9: ร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ณห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยก่อนเริ่มกิจกรรมประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้นำผู้ร่วมงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสักการะโดยประธานในพิธีเป็นผู้วางพานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นตามด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสมาชิกและเครือข่ายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยอาทิสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพกรมการจัดหางานรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชกล่าวว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
10: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแม่แห่งชาติผู้ทรงออกอุ้มดูแลราษฎรด้วยความรักและความห่วงใยอย่างหาที่มิเสื่อมคลายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กข้ามหาพระราชคุณอันไพศาลนี้ยังคงสถิตแนบแน่นในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
9: ทั้งนี้ตลอดเดือนสิงหาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยพิธีพระราชทานโล่และประกาศกิตติคุณแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่การดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานใน76จังหวัดการจำหน่ายและรณรงค์ติดดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่การจัดทำหนังสือวันแม่ แม่แห่งชาติการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กเยาวชนผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิตลอดจนการจัดคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26เพื่อนำรายได้สมทบกิจการสาธารณประโยชน์และช่วยแม่เด็กและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที
4: ่พันเอกเอกวริศชอบสุขผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติภารกิจตรวจสอบพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดราธิวาสเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะที่ตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดย2นายมีอาการสาหัสและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณเกิดเหตุเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมยืนยันว่าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดควบคู่กับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุผ่านสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือแจ้งหน่วยงานความมั่นคงใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่อำเภอตากใบคุมเข้มความปลอดภัยต่อเนื่องพร้อมประชุมรับมอบนโยบายชุดคุ้มครองตำบลนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าขณะนี้อำเภอตากใบได้บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจทหารและฝ่ายปกครองดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก1รายหลังสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายส่วนการจราจรบริเวณถนนสายนราธิวาสตากใบช่วงจุดเกิดเหตุฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบยังคงปิดการสัญจรชั่วคราวขณะที่ฝั่งขาออกเปิดให้รถวิ่งสวนเลนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนายอำเภอตากใบกล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้เวลา 13:00 น.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานประชุมปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลกำนันและผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานหลังมีการปรับรูปแบบการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51แห่งทั่วจังหวัดโดยในพื้นที่อำเภอตากใบมี6ชุดและเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านนาวาโทพีรพงษ์วงจิรัตเจริญกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้กระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรสายด่วน191และสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมยืนยันดูแลสิทธิประโยชน์ตามระเบียบอย่างเต็มที
11: ่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของดาบตำรวจวิทยาชัยพรหมแก้วและจ่าสิบตำรวจตีอัมรางฮะข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนเป้าหมายในพื้นที่ผมกำชับให้ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจำนวน3ล้านบาทต่อรายพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน 10,000 และเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อีก4รายซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างใกล้ชิดดนภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
0: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้ก่อนคนร้ายหลบหนีโดยไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
12: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับราย

0: ตรวจสอบสัมภาระสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดทั้งขาเข้าและขาออก
1: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดปฏิบัติการเซนเอ็นฟอร์เซอร์ยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดเข้าและออกประเทศผ่านช่องทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขานรับนโยบายเร่งด่วนจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องการสกัดกั้นไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดไปยังประเทศที่3เนื่องจากปัจจุบันไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่ทันสมัยและมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญของโลกการปฏิบัติงานในครั้งนี้มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยนำสุนัขดมกลิ่น K9 เข้ามาสนับสนุนการตรวจคัดกรองและบ่งชี้สัมภาระต้องสงสัยทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกมุ่งเน้นการตรวจค้นไปที่เที่ยวบินที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลักโดยอาศัยฐานข้อมูลการคัดกรองผู้โดยสารที่ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสังคมและแก้ไขปัญหาการลักลอบยาเสพติดระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ
2: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเคสทางพาเซลคือพัสดุพันธุ์พัสดุไปรษณีย์หรือคาร์โก้ต้องเรียนอย่างนี้ครับที่เราไม่ได้เอาสุนัขตรวจค้นขึ้นมาปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเพราะว่าเรากังวลในส่วนของผู้โดยสารนะครับผมเรียนตรงๆถ้าไม่เกิดเคสที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอาสุนัขมาดมกลิ่นที่บนท่าเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะคอมเพลนได้เราก็กังวลเรื่องนักท่องเที่ยวแต่เพื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการนะฮะคือเข้มงวดกวดขันขึ้น
1: ด้านพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวว่าตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมสนับสนุนปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังโดยนำสุนัขตำรวจตระเวนชายแดนที่เคยปฏิบัติงานสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดนและแนวป่าเข้ามาเสริมศักยภาพการทำงานในพื้นที่เมืองอย่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปฏิพลสุทัพพรมมารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 12:31 รับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผู้เข้าร่วมการเจรจารวมทั้งไม่มีการกำหนดเส้นตายสำหรับการบรรลุข้อตกลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าอิหร่านและบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางขอเวลาเพื่อให้มีการบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งโดยทันทีและสมบูรณ์ครบถ้วนรวมทั้งยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเขตสวัสดในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณด้านนอกสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเขตสวัสดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ5นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก18รายส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเสียชีวิตแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาชาริฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกลุ่มเตรีกอีตอลิบานปากีสถานอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าวท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนปากีสถานซึ่งมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่กองทัพและตำรวจ
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐ ร่วมกับรัฐบาล

0: ญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างหนักพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินจากการกระทำดังกล่าวและยังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลกแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือสัญญาณแห่งมิตรภาพระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการคลังสหรัฐร่วมกับทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีหลังค่าเงินเยนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 163.24 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี2529เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่อง
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสเปนติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลซึ่งมีความยาวประมาณ500เมตรบริเวณแนวชายแดนทางทะเลเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อป้องกันการข้ามพรมแดนทางทะเลที่ผิดกฎหมายหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโกจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย72รายอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดเดินทางกลับไปยังโมร็อกโกแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารยังคงปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยซึ่งการหลั่งไหลของผู้อพยพในครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ชายแดนที่รุนแรงที่สุดของสเปนรวมถึงก่อให้เกิดการถกเถียงทั่วยุโรปอีกครั้งเกี่ยวกับการจัดการผู้อพยพและปกป้องพรมแดนนอกเขตของสหภาพยุโรปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV ครับ2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเพื่อตัดสินตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนาม 3-0 เซต 25-18 25-17 และ 25-14 คว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โดยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ศึก Continental Futsal Championship 2026ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนัดที่2ฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6ประตูต่อ1คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่เวียดนามชนะนิวซีแลนด์4ประตูต่อ1หลังจบเกมโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าภาพรวมของเกมถือว่าทีมทำผลงานได้ดีแต่ยังมีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องนำไปปรับปรุงโดยเฉพาะในบางจังหวะที่ทีมเร่งเกมมากเกินไปส่งผลให้ขาดจังหวะและทัมมิ่งในการเข้าทำสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่5สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO Cup 2026 The Finalณสนามสุพัชราไสซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยได้รับเกียรติจากนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสำหรับผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะโรงเรียนปทุมคงคา1ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ3เป็นของ BCCFC ที่สามารถเอาชนะปราณบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่2ประตูต่อ0ด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนปทุมคงคาเอาชนะโรงเรียนกันทรารม2ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รอบชิงอันดับที่3อัสสัมชัญยูไนเต็ดแชมป์เก่าจากปีที่แล้วโดนจุดโทษเอาชนะ BU หนองกี่ FC 3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1คว้าอันดับ3ไปครองทั้งนี้นอกจากความสำเร็จบนสนามแล้ว GLO Cup 2026 The Final ยังเป็นเวทีสำคัญในการค้นหานักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star 2026 รุ่นละ15คนรวม30คนโดยนักเตะที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าสู่ GLO Star Camp เพื่อเก็บตัวและพัฒนาศักยภาพก่อนคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ3คนรวม6คนเพื่อรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนอีกด้วยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลีดยูไนเต็ดพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังลิเวอร์พูล0ประตูต่อ2ในครึ่งแรกก่อนระเบิดฟอร์มในครึ่งหลังรัว4ประตูแซงเอาชนะไปอย่างสนุก4ประตูต่อ2คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ทัพสิงห์บลูเชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัววาเลนตินบาโก้กองกลางและแบ็คซ้ายวัย22ปีจากสตาร์บูกมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญายาวถึงปี2033ขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ฤดูกาลล่าสุดได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า45ล้านยูโรให้กับอาแจ็คเพื่อคว้าตัวมิก้ากอสและมูลค่า33ล้านยูโรให้กับปาร์ม่าในดีลของไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นทั้งนี้ในรายของกอสทาง PSG ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเรียบร้อยแล้วในขณะที่ซูซูกิได้รับทราบโปรเจกต์ของสโมสรแล้วและดีลนี้จะขึ้นอยู่กับอนาคตของลูคัสเชวาลิเย่ผู้รักษาประตูมือ1คนปัจจุบันของทีมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายณภัทรโพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณภัทรชนันท์ปัทมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณัฐีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละอส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทย cycling.or.th ทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบสนองอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้รับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการหวดเอาชนะลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย2-0เซต6-3และ6-4คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่ของโชติรินอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์รายการสุดท้ายของปี AIG Women Open 2026ที่สนาม Royal Lytham and St Anne เมืองแลงแคเชอร์ประเทศอังกฤษในรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมืออันดับ2ของโลกหวดเกินไป2โอเวอร์พา73จากการทำ2เบอร์ดี้และเสียไป2โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม2อันเดอร์พา283คว้าอันดับ4ไปครองร่วมกับเนลลี่คอร์ด้าโปรสาวมือ1ของโลกจากสหรัฐส่วนแชมป์ตกเป็นของชิโฮคุวากิโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ดวลเพลย์ออฟเอาชนะเอสเธอร์เฮนเซไลจากเยอรมนีหลังจบ4วันทำสกอร์รวมเท่ากันที่5อันเดอร์พา279และยังนับเป็นการคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในอาชีพของชิโฮคุวากิอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Gift But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีเลือดสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณท่านผู้ฟังครับในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบ ชุดไทยจักรพรรดิถือเป็นตัวแทนของความสูงศักดิ์และสง่างามระดับสูงสุดชุดไทยชุดนี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและถือเป็นหนึ่งในชุดไทยที่วิจิตรบรรจงที่สุดด้วยรายละเอียดการห่มสบาย2ชั้นและงานปักที่ตระการตาสะท้อนภาพลักษณ์ของสตรีชั้นสูงในราชสำนักไทยสมัยโบราณชุดไทยจักรพรรดิมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีในแง่ของโครงสร้างแต่มีความซับซ้อนและหรูหรากว่ามากมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือท่อนบนจะมีการห่มสบาย2ชั้นโดยชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นก่อน1ชั้นส่วนชั้นนอกจะห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรด้วยดิ้นทองและลูกปัดระยิบระยับชายสบายทิ้งยาวลงไปตามแนวผ้าสิ้นต่อด้วยท่อนล่างที่ต้องนุ่งผ้าสิ้นยกทองจับจีบหน้านางมีชายพกจุดนี้จะเหมือนกับชุดไทยจักรีแต่จะเน้นความหรูหราของลวดลายผ้าที่มากกว่าซึ่งทำให้ดูมีมิติมากกว่าชุดไทยจักรีเนื่องจากเป็นชุดที่ดูอลังการและเป็นทางการสูงจึงมักใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นตั้งแต่งานพระราชพิธีงานพิธีอภิเษกสมรสและงานเลี้ยงรับรองระดับสูงและเพื่อให้สมกับชื่อจักรพรรดิการเลือกเครื่องประดับจึงต้องครบชุดและทรงคุณค่าด้วยชุดทองโบราณได้แก่สร้อยคอต่างหูสังวานปักเฉียงทับสบายรัดแขนผ้าหูรัดกำไลข้อมือและเข็มขัดทองส่วนทรงผมจะนิยมเกล้ามวยสูงประดับรัดเกล้าหรือมาลัยดอกไม้สดเพื่อให้สมดุลกับความอลังการของสบายสองชั้นและสำหรับการแต่งหน้ามักเน้นความคมชัดและความผ่องใสของผิวพรรณเพื่อให้รับกับดิ้นทองของชุดท่านผู้ฟังครับชุดไทยจักรพรรดิไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่รวบรวมเอาภูมิปัญญาช่างสิบหมู่ไว้ด้วยกันทั้งงานทองานจีบงานปักเมื่อสวมใส่แล้วจะช่วยส่งเสริมบุคลิกให้ดูน่านับถือสง่างามและเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งวัฒนธรรมเป็นอีกชุดที่ทรงคุณค่าและคู่ควรแก่การสืบทอดหากมีโอกาสอันเหมาะสมจึงไม่ควรพลาดที่จะเลือกมาสวมใส่ครับจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยRadioThailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
5: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
4: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
6: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
5: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
6: โอเคครับลูก
7: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
8: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสอใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสอไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสอทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมองละปูนมาแล้วนะครับผมวันนี้มาก็แบบว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อยนะครับผมหลายพื้นที่น่าจะมีฝนตกนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็สภาพอากาศแปรปรวนนะครับผมวันนี้เพิ่นบอกว่า 60% ของพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือของเฮานะครับผมฝนอาจจะตกนักบางแห่งหน่อยบางแห่งสลับกันไปนะ 60% ก็ถือว่าเยอะอยู่เนาะแต่ในเรื่องของอุณหภูมิก็ค่อนข้างจะแบบว่าแตกต่างกันหน่อยนะครับผมถ้าหนาวถ้ายินหน่อยก็สักเช้ากว่าองศาไอ้ว่าแต่ถ้าฮ้อนสูงสุดก็คืออยู่ที่36องศานั้นๆแล้วนะครับหากใครจะใช้ชีวิตเนาะออกไปอยู่ตั้งนอกตั้งใดนะครับผมเยอะกิจกรรมอย่างติดกลางแจ้งก็อยากจะให้เรามาระวังในเรื่องของสุขภาพกันสักหน่อยเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันแปรปรวนจริงๆนะ1วันมีหลายเลยดูตัวกันนะเพิ่งคิดถึงกันนอกยุดมา 2-3 วันนะครับผมหับสายหนังไม้กันสักหน่อยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: ครับผม
2: ฝนตกไ
1: หม
2: คะ
1: เนอะก็วันนี้มันมืดเดี๋ยวคืนมันตีอัปเปิลว่าจริงไหมตกเป็นบอกว่านี่ข้ามไปอันอย่างก็ตีปตทเนี่ยเลยอัน
2: อัน
1: อือตกแล้วอีหว่าเออเอ้ยนะแต่ตีสวทหนิมตกเตือนะ
2: ใกล้วันใหม่แล้วเนาะ
1: ครับผม
2: ฝากความขวัญคำขวัญวันแม่หน่อย
1: ได้เลยครับ
2: แม่คนหนึ่งแม่หนึ่งคนเลี้ยงลูกปลูกสมัครมีความรักจริงใจให้เสมอลูกหลายคนทนเลี้ยงได้จริงนะรักเสมอเท่ากันนั้นแม่เราวัยชรามาเยือนเตือนคุณแม่ขอดูแลกำลังใจไม่ให้เหงากตัญญูรู้คุณหนุนตัวเราขอพวกเราคิดถึงแม่แกชราเนาะ
1: ครับผม
2: อุ้ยอุ้ยว่ะแม่ก็เท่าไปถึงวันแต
1: ่
2: ไอ้นี่แม่ก็ดูแลกําเนาะ
1: แม่นครับผม
2: อยู่ไกลก็โทรแล้วซับไปกํา
1: อืมเดี๋ยววิดีโอเขาก็หันหน้าเนาะ
2: เออดีจ้ะดีจ้ะมันง่ายดีเนาะสมัยไม่เดียวแต
1: ่แม่นครับ
2: สมัยนี้อย่างนิยมอย่างเปิ้นว่าอย่างจดหมายการอีเมลน่ะจ้ะ
1: อืม
2: เนาะ
1: เดี๋ยว
2: อ
1: ี
2: เมลมันทันสมัย
1: อืมแต่
2: ก็การวิดีโอคอมละ
1: แมนครับผม
2: วันนี้อุ้ยอุ้ยจะขอฟังผลงานเพลงของไอ้มนต์สิทธิ์คำสร้อยเนอะ
1: เพลงอย่างเดียวครับ
2: ขายควายช่วยแม่เนอะอุ้ยฟังละอินดู
1: ครับ
2: อินดูควายมันก็จะเอามันไปขายละโอ้ยมันบอกใครไปฝากไปหาแดงขนมจีนเนอะ
1: ครับ
2: พัชรินคนงามเน
1: า
2: ะแล้วก็คุณป้ามาแล้วก็คุณพี่นาเตยสาวบรรยุซอยฮกแล้วก็อันป้าบริวสีบางวันเนาะแล้วก็ไปตั้งหางดงเตยแล้วก็ไผ่แถมนี้ฮะขี้ลืมหมออุ้ย
1: นะ
2: น
1: ั่นนะกะ
2: ทุกเสียงทุกสายบ่เว้นบ่ว่างใครสักคนพิเศษดีเจแต่นอ
1: ขอพระคุณจันนะครับ
2: เจ้าดีมากๆขอบคุณในไลฟ์
1: ขอบคุณค่ะนะสายแรกของเขานะครับสำหรับวันนี้เนาะขายควายช่วยแม่เอาไปว่าเอออินดูควายควายมันไข่ไปนะครับผมจะได้แล้วช่วงนี้ก็ไก่เข้ามาแล้วนอกกับเทศกาลวันแม่แห่งชาตินะครับผมก็วันที่12ตีจะถึงนี่นะครับผมจะได้แล้วก็ลูกๆทุกคนเอามาตีอันอุยพรบอกไว้เนาะบอกว่าเออนามบัตรก่อนนี่โอ้กว่าจะได้อู่กันเตินนึงเขียนจดหมายส่งกันไปเพอจะได้อ่านกว่าจะถึงแฮมกว่าจะต่อปิกมาแฮมเดี๋ยวนี้ง่ายขนาดละวิดีโอคอลโทรศัพท์มันถึงกันหมดนะครับผมจะได้แล้วเพลงนี้เดี๋ยวเขาจะจัดเธอแฮมหนึ่งซ้ายก่อนที่เขาจะไปฟังเพลงกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอันดีเจ้า
1: ครับผม
3: เออวันนี้จะเอาเพลงอย่างผีเสื้อน่ะผีเสื้ออย่างก็
1: นั่นนั่นแล้วเพลงอย่างนี้ครับ
4: เพลงอย่างนี้ครับ
3: ซาฮอดกำ
1: มันเขาไข่น่ะ
3: กมาหู้แน
1: ่เออ
3: เสื้อใจลาย
1: อ๋อครับดอกไม้ก็ยังใจอ่อนนะเนาะ
3: เออนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน
1: ่ะได้ครับผมเรีย
3: กสอบเสียงทุกฝ่ายนะเจ้า
1: ครับ
3: พี่เสร็จก็หน้าไหมชุดรอเนี่ย
1: ครับผม
3: เจ้าขอบคุณเจ้าย
1: ินดีจังนะครับ
3: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับสองสายก่อนละกันนะครับสำหรับช่วงนี้นอนามัยของเฮาผีเสื้อเออหมาพี่เสือนั้นดีนะมีใจร้ายตามย่าผมพูดเลยนะว่าเออเพลงอย่างหน่าอินาเดียวจะจัดเถอะนะครับผมผีเสื้อใจร้ายดอกไม้ใจอ่อนน่าจะเป็นของเอิญขวัญวรัญญาเนาะจะได้เราเดี๋ยวเราจัดเถอะสองบทเพลงนี้ก่อนละกันสำหรับใครอยากโทรมาหลังไหมเดี๋ยวเรารอหลังไหมนะครับผมฟังสองเพลงนี้แล้วมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันเนอะกับเพลงขายควายช่วยแม่กับผีเสื้อใจร้ายดอกไม้ใจอ่อนนะครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ปิดกระสู่รายการม้องละปูนนะครับผมสองบทเพลงเนาะผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนนะครับผมแถมเพลงหนึ่งติดใจไปก่อนนั้นเนี่ยก็คือขายควายช่วยแม่นะครับผมว่าโอ้ฟังละอินดูควายครับ นึกว่าอินดูแม่นะอินดูควายผมเดือนนานาจะได้แล้วก็สองบทเพลงเนาะใครอยากฟังเพลงไหนโทรก็เข้ามาไดเนอร์นะครับผมแล้วสามเพลงนะครับผมในชั่วโมงนี้เนาะเปลวไฟที่ปลายเทียนนะแล้วก็คิดถึงโบเขียวนะครับผมแล้วก็ดอกหญ้าในป่าปูนนะครับผมก่อนจะไปฟังข้อมูลข่าวสารแถมสักหนึ่งสายเดี๋ยวเราจะไปฟังข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยเนอะสวัสดีครับ
2: ว้าว
1: ครับสวัสดีครับผม
2: ฉันได้ก่ออ
1: ันนี้นะครับผม
2: ฉันได้ก่อดีเจ
1: โอ้อันถ้าจะตั้งไก่บ้านปุ่นมันก่อ
2: ฮะ
1: มันจะตั้งสักข้าวหน่อยกะอันนี้มันเหรอ
2: นี่มีเสียงเหมือนกันสักข้าวหน่อยกับน้ำดิบอ
1: ่
2: ะ
1: โอ้น้ำดิบกันเนาะอ่ะไก่กันหยุดแล้วเป็นได้พ้องค่ะฝนตกก่อนน้ำดิบอ่ะ
2: ฮะ
1: น้ำดิบฝนตกก่อ
2: มันก
1: ็มันมืดแต่มันตกแต่เนาะแต่ว่ากลมตกกะ
2: มันก็ห่อน
1: อ่ะเออนั่นน่ะเพิ่นแต่อุณหภูมิบ่เดียวนี้มันห่อนก็ห่อนแต่หนาวก็หนาวแต่
2: มันก็ห่อนน้ําคืนนี่ห่อนขนาด
1: มันโอมเนาะบ้านเฮามันห้องห่อนโอมเนาะ
2: มันเพิ่นน้ําไหลไฟดับน่ะทั้งเฮามันห่อนน่ะ
1: เฮาเอาเราน้ําไหลไฟดับนําเอาเน
2: า
1: ะเฮาเอาน่ะกะเอาแบบตกสวยๆบ่กินสบายอีกอ่ะเฮาเอาน้ําไหลไฟดับแม่นครับ
2: มันจมเน
1: ี่
2: ย
1: แม่นน่ะกะน้ําไหลไฟดับนี่ตึงเอาแต่
2: ได้น่ะขอฟังเพลงอันนี้ยะเพลงอันของเสกโลโซอ่ะ
1: เพลงหยังครับผมคิดถึงแม่ขึ้นมาน่ะกะ
2: แม่จ้า
1: อ๋อแม่รู้บ้างไหมนะเนาะ
2: เ
1: ออได้กะ
2: เอออ
1: ืมไก่ๆจะถึงแล้วเนาะวันแม
2: ่ยายนะเขาฝากคือลุงตีนตั้งกับแป้งเนี่ยแฟนเพลงตั้งกับแป้งอยู่ดักแซ่บดักแ
1: ซ่บอืมนั่นน่ะกะเป็นน้ำฝนตกก่อ
2: มีผู้บานตัวเนา
1: ะครับผม
2: ก็แฟนเพลงทุกท่านที่เป็นกำลังฟังกันอยู่เนาะ
1: ได้ครับผมขอบพระคุณยินดีจัดหนักครับ
2: หายแล้วมีปินบ้านหรอแด
1: ้มันก็อันถ้าฝนตกมากมันก็ปินให้น้อยอันนี้มันจะได้กลมหูเนี่ยคุณปินผู้แผ่มาตึงเอียเนี่ย
2: แต่ถ้าลุ่มนักก็ไหน
1: เอ
2: ีย
1: น
2: ไหน
1: โอ้นี่แสดงว่าปินผู้แผ่ตัวกลมเดี๋ยวนี้นะ
2: วันนั้นอ่ะวันเสาร์วันศุกร์น่ะซีอบโ
1: อเบอร์มันถึงฟังออกเนาะมันถึงฟังออกเนาะว่าอันนั้นคุณเฮามันป่วยเสียงมันถึงอบอบแอบแอบเนาะ
2: อย่างย้ายโทรไปวันนั้นน่ะกะเลยดิเจว่าใครน่ะ
1: ก็นั่นน่ะกะเสียงแต่ละวัน
2: อ
1: ืมแต่วันนี้เสียงดีแล้วหรอ
2: เออวันนี้ดี
1: อืมระวังฝน
2: บึดใช่บึดดีอากาศอากาศมันเสมออ่ะ
1: แมนครับ
2: ไปอย่างเดียวอ่ะ
1: แมนนั่นน่ะจะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเ
2: นอะจ้า
1: ครับขอบคุณจันนะครับ
2: ดีจ้า
1: ครับผมแน่หนึ่งสายก่อนละกันนะครับผมเราจะมาอู่กันสักน้อยหนึ่งเนาะตะกี้ท่านผู้ฟังถามว่าจำเสียงแต่ก่อนนะแต่ละวันท่านผู้ฟังนะเสียงเหมือนกันนะจากว่าเออวันนี้อันฝุ่นตกกับสาบวัดสาบเมย์อยู่นะเปิ้นบอกว่าดีเจวันนั้นปิ้นอย่างยังก่อนนะเสียงยังมายันแอบแหบแต่ละวันเนาะอันฝุ่นตกมาใครที่เป็นภูมิแพ้เราก็จะรู้สึกว่าเออนะบางวันก็จามบางวันก็คัดจมูกนะมาจัดรายการเสียงก็แอบไปตัวเนาะจะได้แล้วก็ซุ้มให้อภัยตัวละกันนะครับผมแต่ช่วงนี้เนาะอยากจะบอกว่าเตือนกันสักหน่อยประมาณ3ถึง5เนี่ยฝุ่นมันจะหนักแหมแล้วเนอที่จริงมันหนักหลายตีเนาะหันตั้งจริงไฮก็คือนี่ฝุ่นนูนําไหลบึ้งบึ้งบึ้งนะจริงใหม่ก็มีเหมือนกันเนาะเออละปูนนะอันออกไปทางถนนหลวงนี่นะบ้านอันติสวทนี่เปิ้นบอกว่าฝุ่นมันมากันอยู่ที่อันเนี่ยก็ปตท.นี่มันได้ว่าโอ้นะตีนิ่มตกสกรรมนะครับแต่ว่าเตือนเนอะ3ถึง5นี่นะครับผมประเทศไทยบ้านเฮาจะมีฝุ่นตกหนักแล้วก็หนักมากขึ้นนะโดยเฉพาะภาคเหนือบ้านเฮาแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกเนื่องจากว่ามีมรสุมเนาะที่พัดผ่านภาคเหนือตอนบนของลาวนะครับผมแล้วก็มันมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณเวียดนามตอนบนตวยทำให้บ้านเฮาอาจจะฝุ่นตกหนักในโซนของวันที่6ถึงวันที่9นะครับผมก็จะมีฝุ่นตกเพิ่มขึ้นแถมนาหลายพื้นที่ด้วยกันแล้วก็โดยเฉพาะเนาะโดยเฉพาะปุ๊บมีภาคเหนือแน่นอนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็พดไปทางภาคตะวันออกตวยนะครับผมจะได้แล้วก็ดูแลกันตวยนะครับผมติดตามสถานการณ์กันตวยนะภาคเหนือบ้านเฮาในช่วงของวันที่หลังจากเนี่ย3ถึง5แล้วก็6ถึง9เนี่ย อาจจะตกนะนักในบางช่วงเวลานะครับผมแล้วก็อาจจะมีฝนหนักฝนหลายในบางแห่งเหมือนกันเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกกันเนาะว่าเจงไม่เจงไฮตังปุนนะครับโอ้ตกแต่ตกวาตะกี้อันทับุฟังบอกว่าน้ำไหลไฟดับโอ้เขาตึงเอาเขาตึงเอาแต่นะน้ำไหลไฟดับนี่นะมันอยู่มวนเนาะมันอยู่แล้วมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะเออจะได้วิ่งตอนไหนฮะอีนะเปิ้นอันปลงจะประกาศเตือนตอนไหนฮะอีนะเขาก็จะฟังยูหันนอนก็ตึงรับรับตะดื่นตื่นนั่นเอาดีกว่าเนาะตกบอกซุยซุยซุยยินสบายอีดีกว่านะครับผมจะได้เราช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังพิเศษเนาะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเป็นบอกว่าตลอดเดือนสิงหาเนี่ยประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักมากขึ้นหนักกว่าปกติหน่อยนะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกทำให้ความเสี่ยงนะครับเกิดขึ้นเนาะในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับผมท่านนายกเนาะท่านอนุทินชาญวีรกูลเปิ้นก็บอกว่าเปิ้นแหกได้กำชับทุกจังหวัดนะเนื่องจากว่าท่านนายกกับนางแฮมตำแหน่งนึงก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนาะเปิ้นก็สั่งผู้ว่าทุกจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงเนาะล่าสุดเปิ้นก็ประชุม17จังหวัดภาคเหนือไปเนาะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบ้านเฮานี่แหละครับผมต้องเฝ้าระวังเตรียมแผนรับมือแล้วก็แผนเผชิญเหตุล่วงหน้านี่คำว่าเตรียมแผนนี่นะเหมือนที่เฮาเคยอู่กับท่านผู้ว่านะว่าหยังนะเดี๋ยวก็ซ่อมแผนนะเดี๋ยวก็ซ่อมกันอยู่หั่นเนาะเพราะว่าเคยสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าเตือนหนึ่งตอนที่จัดรายการด้วยกันเป็นบอกว่าการมีแผนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะท่านผู้ฟังเนอะวันไหนที่มันเกิดน้ำบ่มขึ้นมามันไม่ได้บอกเฮาก่อนเนาะมันอาจจะหู้แค่5นาที10นาทีนะเพิ่นก็จะยิบแผนนี่มาเลยประกอบมีแผน A แผน B นะแล้วก็เตมือพร้อมว่าอ่ะใครจะไปตั้งไหนใครดูแลละอ่อนใครดูแลคนป่วยกลุ่มเปราะบางต่างๆใครพอรถพอละใครดูการจราจรแน่เพิ่นเอามากางบึ้มปดเป็นห

รวมถึงสำรองเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นน้ำออกซิเจนนะครับผมยาแล้วก็เลือดต้อยนะครับผมแล้วก็เวชภัณฑ์ต่างๆคือเพียงพอสำหรับการใช้อย่างน้อย72ชั่วโมงเลยนะวันนึงมี24เนาะอันนี้72มีกี่อันมีกี่วัน 3-4 วันนะครับผมนอกจากนี้ก็เน้นนะครับผมเหอพี่น้องประชาชนเนาะดูแลกลุ่มเปราะบางกันต้อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ฟอกไตผู้ใจออกซิเจนหรือว่าหลอดผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะครับผมแล้วก็ผู้ที่รับยาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างต่อเนื่องนอกเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมานะครับแล้วก็สำหรับวันที่3ถึงวันที่6นี่นะเพิ่นบอกว่าทางทะเลอันดามันปุ่นน่ะใครจะไปแอวนี่ต้องพอกันในเรื่องของฟ้าฝนกันต้นเนอะเพิ่นว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเลยเนอะเจ้าเรือควรที่จะระมัดระวังในการออกเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งนะตอนนี้นะครับผมงดออกจากฝั่งกันก่อนนะครับผมใครจะไปแอวก็พอในเรื่องของฟ้าของฝนกันต้นเนอะอาจารย์เนื่องจากว่าช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของสภาพที่มันข่อยแบบว่าหน้าเป็นช่วงเวลาที่เฮาหน้ากังวลเนาะในเรื่องของสภาพอากาศนะครับผมและที่สำคัญเลยช่วงนี้ก็กำลังผ่านพ้นไปสำหรับยุดยาวที่ผ่านมาเนาะยุดแบบอิ่มน้ำสำราญวันนี้ตื่นเจ้ากันมาโอ้สักคนบอกว่าเคียร์ข้านเยียกการอีกก็มีแต่จะได้แล้วเขาก็จะทำงานสุดความสามารถเนาะมาพะกระทำผู้ฟังนะครับผมรวมไปถึงเนาะใครติดกำลังเดินทางกลับสมคุณก็กำลังเดินทางกลับก็มีเนื่องจากเลี่ยงรถติดเนาะเผื่อสมคุณเสาติดโอ้อยากปีกเตือนไลน์ของวันเวลามันจันทร์วันนี้เดินทางปีกก็อยากจะเฮดูแลในเรื่องของเส้นทางดีๆเช็คคนให้พร้อมในเรื่องของสุขภาพเช็ครถถือพร้อมรวมไปถึงตอนนี้นะจะต้องเช็คก็คือในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็การใช้ถนนเส้นทางไหนมีฝนตกนักน้ำท่วมถนนขาดหรือว่าดินโคลนถล่มอันนี้อาจจะต้องเช็คกันพองเนอร์เพื่อที่จะได้เกิดความปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายในการเดินทางนะครับผมฟังเพลงกันสักหน่อยนะครับผมเปลวไฟที่ปลายเทียนนะครับผมเพลงนี้นะครับผมเฮาจัดเงินในช่วงนี้เลยและใครจะฟังเพลงอื่นๆจะได้โทรมาเนอร์นะครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นข่าวสดรายการมองละปูนนะครับวันนี้หับสายหนักหับสายร้ายเหมือนกันเนอะเพลงที่เราไล่เรียงกันไปนะครับผมมีเพลงตะกี้จบไปเปลวไฟที่ปลายเทียนนะเสรีรุ่งสว่างนะครับผมแล้วก็มีแฮมไลน์เพลงตะกันจะพยายามจัดเหนือเนาะเพลงนี้มันอันมึนไปให้หน่อยเนาะ6นาทีเลยนะครับผมเปลวไฟที่ปลายเทียนแต่จะได้แล้วก็จัดเหือเรียบร้อยแล้วใครนะครับผมตีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณตีอันเปิ้นมีการทบทวนสิทธิ์ใหม่เนาะแล้วก็พอประกาศโป้ม17เดือนกรกฎาคมที่มาที่ผ่านมาก็หลายๆคนก็ผ่านเกณฑ์บางคนก็ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับผมใครติ้มผ่านเกณฑ์ไปลืมนะครับผมทบทวนสิทธิ์กันได้นะครับผมรวมไปถึงสามารถแบบว่าเข้าไปกดคนเดียวได้ไงเนี่ยแต่นี่ลองมาแล้วเนื่องจากว่าปีแม่บ้านเนาะที่อยู่ใต้เฮาเนี่ยแหละครับผมเป็นไม่ได้ไอ้ประมาณไม่ผ่านเกณฑ์ก็เลยเอามาทบทวนให้เปิ้นดูเข้าไปตีเว็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมมันตัวใหญ่ดีเปิดในอันคอมมันโอ้หน้าจอใหญ่นะพอกดโทรศัพท์อันน้อยนะพอยังก่อมันก็เลยว่าพอที่คอมกันนะครับผมก็มันยากเลยนะครับผมเปิ้นถึงบอกเข้าไปเอาแค่เลขบัตรประชาชนเนาะพิมพ์เข้าไปปุ๊บเปิ้นบอกหมดอะเฮาผ่านเกณฑ์อย่างพองนะมว่าจะบอกว่าคุณมีรถอันนั้นอันนี้กี่คันทะเบียนไอ้หยังอีเนาะหรือเอาคุณมีชื่อในกรรมสิทธิ์ต่างๆมันบอกหมดกูอย่างเลยถ้ามันพอแล้วมันใจเนาะอาจจะเป็นข้อมูลเก่ามึนขนาดรับประจำได้แหละอีนะทบทวนไปก่อนเนาะเดี๋ยวเปิ้นจะมีการประหงว่าดูใหม่นะว่าข้อมูลต่างๆที่อาจจะมีข้อผิดพลาดในเรื่องของระบบต่างๆเนาะเปิ้นก็จะได้คืนสิทธิ์หื่นนะครับผมใครที่ถือบัตรสวัสดิการอยู่หรือกำลังรอผลนะครับผมต้องฟังข่าวนี้นะครับผมรัฐบาลเปิ้นกำลังเร่งนะครับผมช่วยเหลือประชาชนตีมได้เสียตีบ่หือเสียสิทธิ์เนาะโดยเฉพาะผู้ที่ยังได้ยืนยันตัวตนเนี่ยหรือยังไม่ได้ทบทวนสิทธิ์เนี่ยกระจายเน้อนะครับผมล่าสุดเลยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่นะท่านรัชดาธนาดิเรกเปิ้นขณะเนี่ยผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐตึงมดเนี่ย 9.5 ล้านคนเนาะโดยผู้ที่ปินร้ายเก่านะครับผม 6.3 ล้านคนมต้องนะครับยืนยันตัวตนเพิ่มเติมนอส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการรายใหม่ 3.1 ล้านคนจำเป็นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC นะครับผมล่าสุดเลยนะครับผมมีคนที่ไปยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2.1 ล้านคนนะครับหรือประมาณ 69% แล้วเว้ยแฮมหน่อยเดี๋ยวจะครบละเปิ้นว่าเลอแฮมเก่าแสนปลายนะ 980,000 คนอีนะครับผมตีย้ำได้ดำเนินการซึ่งรัฐบาลก็จะพยายามเร่งหือประชาชนในการตีจะไปยืนยันตัวตนเนอะทำใจคนคนตีใดใหม่นี่ทำยืนยันตัวตนจำได้นะหายใจฟังไปเนอะครับผมประชาสัมพันธ์กันตัวไอ้เปิ้นก็เร่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ฮือพี่น้องนะมพลาดในเรื่องของสิทธิต่างๆที่จะได้รับจากรัฐบาลเนาะขณะเดียวกันนะครับผมผู้ตีมผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะครับโอ้17ประกาศมาแต่ละคนแบบนะเป็นอันเฮาพอข่าวนะอันตีติ๋มบึดติ๋มบื้อก็คืออันแอบว่าขนสูงนะขนสูงโอ้อันเฮามีเปิ้นอยู่ขนสูงเปิ้นบอกว่าโอ้วันนึงนะเผออันมาปุ๊บขนติ๋มอึดเลยนะครับบนถ่ายรูปสูงมากโอ้หนักแต่หนักวานเนาะก็จะมีในเรื่องของรถต่างๆเนาะที่อาจจะมีปัญหาอย่างเช่นรถเก่ากว่ากี่ปีแล้วนะโอ้ยังมีจื้ออยู่กาอีน่ะหรือสมคุณบอกว่ารถพอปิ้นซากไปแล้วอีน่ะก็พอเฮาได้แจ้งเพิ่นเนาะดังนั้นแล้วเพิ่นก็จะมีการทบทวนในเรื่องของสิทธิ์เหล่านี้แล้วก็คืนสิทธิ์หื้อนะครับผมขณะเดียวกันผู้ติ๋มผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติยังสามารถยืนขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับผมโดยขณะที่มีผู้ยืนคำขอมาแล้วเนี่ย 4.1 ล้านรายนะครับแต่ยังเหลือผู้ติ๋มได้ยืนแต่นะนักอยู่นะ 5.2 ล้านรายแต่กันใครเป็น 5.2 ล้านนี้ไปดำเนินการนะครับผมภายใน31สิงหาคม2569ซึ่งเปิ้นขยายเวลาหื่นเนาะแต่ที่จริงแล้วมันจะหมดตั้งแต่เดือนนี้ล่ะเปิ้นขยายไปเหือ31สิงหาหรือสิ้นเดือนนี้นะครับในแล้วใครตีมผ่านเกณฑ์อยากจะหือเข้าไปดูก่อนดูว่าเฮาผ่านสิทธิ์ในเกณฑ์ไหนเฮาก็ไปยืนนะครับผมทบทวนสิทธิ์เดี๋ยวเปิ้นจะคืนสิทธิ์เหอหรืออันไหนที่จำเป็นจะต้องไปติดต่อนะหน่วยงานที่จริงเป็นเปิดที่อำเภอเนาะ One Stop Service นะรัฐบาลประกอบเปิดช่องทางหลายช่องทางเหอนะครับในการที่จะยืนยันสิทธิ์น้อมว่าจะเป็นแอปพลิเคชันก่อนละกันง่ายๆเลยทางรัฐหรือเป๋าตังกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ไปทบทวนสิทธิ์กันได้หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของโครงการที่น้องอ่านบอกว่าโตมันใหญ่ขนาดเนอะนะผ่านเข้าคอมก็คือ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมเข้าไปเลย ก็ตามขั้นตอนเปิ้นเอาบัตรประชาชนใบเดียวนั่นน่ะไปคีย์เข้าไปเนาะก็ว่าจะเป็นหน้าบัตรเนาะตอนที่เฮาทบทวนสิทธิ์มันจะหือคีย์หลังบัตรโต้ยนะครับผมถึงโต้จะน้อยหน่อยนะเอาลูกหลานมาโต้ยเนาะจะได้พิมพ์กันถูกนะครับผมแล้วก็ไปที่ธนาคารก็ได้นะครับหาแห่งธนาคารใครจําได้พ่องนะหาแห่งมีที่ไหนพ่องนะว่าจะปิ้นกรุงไทยเนาะออมสินนะครับทอสทกสแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับผมและเทมตีนึงที่เปิ้นอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนก็คือ One Stop Service นะครับที่อำเภอเนาะที่อำเภอไปว่าจะเปิดนะครับในการที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนาะนอกจากว่าจะไก่บ้านเฮาหน่อยนะทุกอำเภอเลยไปได้เนาะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะครับผมผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มเปราะบางต่างๆแต่ที่จริงแล้วเนาะไปติดต่ออันปกกำนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ได้เนอะบางทีนะครับผมก็จะง่ายๆเลยเปิดคอมปุ๊บก็คีย์เข้าไปนะเพื่อทบทวนสิทธิ์นะครับหากใครนะครับในครอบครัวของเฮาได้ยืนยันตัวตนนะครับหรือได้ยืนทบทวนสิทธิ์เนาะอย่าปล่อยให้โอกาสมันเสียไปเลยนะครับผมเหยะกันก่อนก็ได้นะ31สิงหาคมนี้นะเปิดเฮอขยายเวลาไปเฮอทบทวนสิทธิ์นะครับผมที่เฮาผ่านเกณฑ์นะครับผมแล้วแต่เปิดไปพอเกินนะว่าเออพอเฮาผ่านเกณฑ์ปุ๊บแล้วเปิ้นตรวจสอบเจอจริงนะตามหลักเกณฑ์ใหม่นะครับผมก็จะแจ้งเลยว่าอย่างเช่นเนาะเฮามีรายได้เกินมาแล้วอีนะหรือว่ารถยนต์มีตัวอีกกันเนอะมีเลขทะเบียนนี่เปิ้นบอกเลขทะเบียนเลยเนอะหรือสมควรลูกนะเอาจื้อแม่ไปลิ้นหุ้นเพราะว่าอายุอาจจะมันถึงแต่ว่าตอนเนี้ยหือแม่ใจจื้อแม่ลิ้นไปก่อนอีกก็มีเนอะจะได้แล้วก็ฝากกันไปพอก่อนเนอะแล้วก็อ่านกันดีๆว่าเอ๊ะมันเกิดจากสิ่งไหนที่เฮาผ่านเกณฑ์แล้วก็ไปทบทวนสิทธิ์กันได้ถ้าข้อมูลนั้นมันเป็นความจริงหรือมันอาจจะไม่ใช่เป็นความจริงแต่คือมันไม่อัปเดตเป็นปัจจุบันอีดีกว่าเนาะดังนั้นแล้วก็ไปทบทวนสิทธิ์กันได้ก่อนวันที่31สิงหาคม2569นี้เนอะนะครับผมแฮมเพลนละกันอันนี้น่าจะตั้ง4โบบานเนอะตะกี้ฟังเสียงแล้วนะคิดถึงบัวเขียวนะครับผมตะกี้ซอแล้วมันยังมีคิดถึงบัวเขียวแต่มันมีอะไรบัวเขียวนะครับผมน่าจะเป็นอะไรบัวเขียวก่อนแน่ๆกับบัวเขียวเหมือนกันแล้วเปิดฝากแวะฝากถึงบัวเขียวทุกคนนะใครเจอบัวเขียวครับเพลงนี้ไปตัวเนอร์อะไรบัวเขียวนะครับ

客气。

ซองบทเพลงนะครับผมตีโจไปเพลงตีโจไปตะกี้นะครับผมนะดอกหญ้าแนบป่าปูนนะแต่เขาจะจำว่าเพลงอ่ะเตียวยินอันตัวรอดเก่าๆเนาะใครที่เคยฟังเพลงนี้นะจะจำได้ว่าใส่เสื้อเซอร์กันน้ำจะเตียวยินเนาะเสื้อตัวรอดเก่าๆนะครับผมแฮมตะกี้ตีเพลงโจไปนะครับอะไรบัวเขียวนะแต่ตะกี้สะดุ้งผมใครสะดุ้งเหมือนกันนะบัวเขียวโดนยิงนะครับผมสะดุ้งอันหนึ่งใจหายแวบนะสองบทเพลงละกันนะครับผมตีจัดเหตุการณ์ช่วงนี้นะครับหลายบทเพลงที่เขาขอมานะครับผมในโชว์ไทยแบบอีน่าจะติดข้างกันสักหน่อยเนอะน่าจะได้แฮมสักเพลง2เพลงนะครับผมแต่อื่นได้แล้วนะเอาในเรื่องของกาไฟมาฝากกันสักหน่อยทางกพช.นะครับหรือว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนาะเปิ้นมีการประชุมเมื่อ15กรกฎาคมแล้วเปิ้นมีมติในการที่จะเห็นชอบนะครับผมมาตรการปรับปรุงโครงสร้างกาไฟฟ้าตาครั้งสำคัญเนาะเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมปรับปรุงโครงสร้างค่าไฟฟ้านะครับผมทั้งระบบนะครับผมมาฟังกันสักหน่อยว่ามีหยังพองเปิ้นปรับนะลดค่าไฟฟ้าไฟบ้านนะอยู่อาศัย3บาทต่อหน่วยเนาะกปช.เปิ้นมีมตินะปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้านะครับผมสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยโดยนะครับผมในหน่วยที่1ถึง200แรกนะจะปรับลดราคาเหลือเพียง3บาทต่อหน่วยเนาะขณะที่หน่วยนะครับผมที่201นะใครใจไฟนัก201ขึ้นไปก็จะยังคงอัตราเดิมนะครับแต่จะมีการตัดประมาณตัดต้นทุนค่าไฟนะคะสาธารณะออกไปถ้าเมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับได้รับประโยชน์จากการลดค่าไฟครั้งนี้เนาะแต่นิยามที่เปิ้นปั๊บนะครับผมค่าไฟบ้านเนาะเขาบอกว่าบ้านที่อยู่อาศัยเปิ้นบอกว่าครอบคลุมนะครับผมหอพักแล้วก็หอบ้านเจ้าตัวเนาะรัฐบาลประเดี๋ยวสั่งปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับผมหือครอบคลุมถึงกลุ่มหอพักคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์คนที่อยู่บ้านเจ้าเนอร์รวมถึงบ้านตีบะมีทะเบียนบ้านนะครับผมซึ่งเดิมนะต้องเสียค่าไฟอัตราชั่วคราวนะครับผมตีสูงกว่ามาตรฐานมาตรการนี้นะครับผมช่วยเหือกลุ่มนักศึกษาเนาะหรือว่าผู้ตีใจแรงงานนะครับผู้ที่เจ้าบ้านกันอยู่นะจะได้รับสิทธิ์เพื่อลดในเรื่องของการเสียค่าไฟเนาะตีเป็นอัตราบ้านเหมือนบ้านอยู่อาศัยเลยเนาะใครไปอยู่หอแต่ก่อนน้องอันอยู่หอที่กรุงเทพโอ้7 8 9บาทเกินใครเหมือนกันพองนะครับผมตอนนี้ก็จะได้แล้วเปิ้นก็จะเอามาตรการนี้มาช่วยลดค่าไฟกันสักหน่อยนะคะไฟ3บาทต่อหน่วยเริ่มใจมันได้นะน้องอันนะกปช.เพิ่นบอกว่าจะมีมติเห็นชอบนะครับในหลักการแล้วนะแต่การปรับลดค่าไฟฐานนะครับผมเหลือ3บาทต่อหน่วยนะครับผมอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในเดือนกันยานะครับในงวดเดือนกันยาถึงตุลาถึงธันวาคมนะครับผมเนื่องจากนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะอย่างสำนักงานนโยบายนะครับแล้วก็แผนพลังงานนะครับแล้วก็คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการคำนวณตัวเลขแล้วก็ทยอยเจรจานะครับผมแก้ไขสัญญาสื่อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าแล้วก็เอกชนหรือครบโทนก่อนเพื่อที่จะได้ฐานต้นทุนนะครับที่ลดลงอย่างเป็นธรรมเนาะครับผมจะได้แล้วครั้งนี้เนาะพอมันมีแนวนโยบายมาอีเฮาจะเฝ้าติดตามกันเนอะว่าหลังจากเนี่ยกาไฟ3บาทเนี่ยแล้วก็ปนห้องว่ากาไฟตีปิ้นหอผักเนาะจะลดลงได้นะครับผมทำมีแนวทางมาได้เป็นเคาะมาปุ๊บเห็นชอบนะการไฟฟ้าเป็นอนุมัติมาปึ้งเฮาก็จะมาบอกกันแล้วก็หน่วยงานไหนเนาะที่เกี่ยวข้องประกอบจะมีการตรวจสอบเนาะหอพักไหนที่มีค่าไฟเกินต่างๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเฮารอฟังกันว่าเปิ้นจะมีกฎหมายนะครับมาหือเฮาใจกาไฟ3บาทว่าจะปิ้นบ้านเนาะบ้านพักของเฮาบ้านตีเฮาปิ้นจือเฮานี่แหละหรือว่าจะปิ้นตีอยู่อาศัยตีปิ้นหอพักหอเช่าต่างๆนะครับผมก็จะได้ช่วยเราอ่อนน้อยเนาะเดี๋ยวเห็นหนังสือโอ้โอ้กาเทอมเดี๋ยวกดแปลงเนาะเฮาเฮมสมัยก่อนรักปั้นอยู่นะเฮมก่อนรักปั้นเดี๋ยวเราอ่อนน้อยเฮมเป็นรักหมื่นรักแสนอีกก็มีเนอะนะครับผมซ้ําไปหาเราอ่อนน้อยอนุบาลเนาะใครมีลูกหน่อยเดี๋ยวนี้นะโอ้ปัญจายกาเทอมกันแปลงเหมือนกันเนอะอันนี้ก็จะได้แล้วก่อนรัฐบาลก็จะพยายามช่วยลดนะค่าครองชีพในหลายๆทางด้วยการน้อมว่าจะ60 40นะใครเหลือตะไรพองนะน้องอันเหลือ500นะใจมาซาวมาเหลือ500เดี๋ยวนี้นะหรือว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะที่เฮาอู้กันไปในช่วงแรกเนาะรวมไปถึงกาไฟการนำต่างๆจะได้เราพยายามที่จะมาช่วยลดในเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนแน่นอนเลยนะครับผมเพลงสุดท้ายที่จะจัดเหตุการณ์นี้นะครับต้องขออภัยเนาะน่าจะเป็นของเสกโลโซนี่แหละนะเพลงแม่นะครับผมเขาติดข้างกันไว้เพลงอันแด่แม่นะจากน้ำดิบนะครับผมแล้วก็มีท่านผู้ฟังจากสันก็ดูเนาะที่โทรมาขอน้ำท่วมเนาะถ้าหกโมงจัดเหตุใดนะหกโมงผูกนะหกโมงเจ้าเนาะในอู่ข่าวเล่าความเดี๋ยวเราจะจัดสองเพลงนี้เหตุการณ์หรือทำผูกนะผูกเฮามีเวลาบ่ายโมงเหมือนกัน
รอฟังก็ได้เนอะเดี๋ยวจะจัดถึง2รอบละกันเพลงนี้ลาเป็นรายการแล้วนะครับผมแม่นะครับผมของเสกโลโซนะครับผมแล้วก็มาปักกันใหม่เป็นพุกเนอะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรเข้ามาขอเพลงหนักเพลงไรเหมือนกันเนอะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จ่ายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติวิธีธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียเพื่อนำร่างฮลุนโซโลกลับประเทศไทยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลซึ่งเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายังคงประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบครัวผู้เสียชีวิตได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการโดยการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยจะต้องดำเนินการภายหลังขั้นตอนเอกสารมอบอำนาจแล้วเสร็จซึ่งหากมีเอกสารยืนยันแล้วสถานเอกอัครราชทูตก็จะออกใบมรณบัตรและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้ส่วนผลการชันสูตรศพขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของทางการจอร์เจียและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิสูจน์ดังกล่าว ฝรั่งเศสเพิ่มความเข้มงวดในการลงทุนจากนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลอกอร์นูของฝรั่งเศสประกาศรัฐกฤษฎีกาฉบับใหม่เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการลงทุนจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดให้การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทฝรั่งเศสที่ดำเนินธุรกิจด้านความมั่นคงตั้งแต่ร้อยละ10เป็นต้นไปจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลก่อนจากเดิมกำหนดไว้ร้อยละ25โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนนี้ซึ่งครอบคลุมบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการและการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านผืออำเภอหนองแสงอำเภอหนองหานอำเภอสีธาตุอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ
10: ์ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
12: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
13: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
12: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้
14: ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
15: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

เสียงจากปลายด้ามขวานนะเจ้างานเพลงที่ได้ร่วมกันรณรงค์นะเจ้าคุณผู้ฟังสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเจ้ากับชั่วโมงของรายการใต้สันติสุขเจ้าคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ใกล้กับดีเจออยนันทพรจากอัพนาตีดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะเจอกันเช่นเคยกับรายการใต้สันติสุขนะเจ้าทุกวันจันทร์เวลา 14-15 นาฬิกาโดยประมาณนะเจ้าปลายด้ามขวานก็คือสำนวนเนาะคำอุปมาอุปไมยนี่โอ้ยก็จะทำให้เรานึกภาพถึงภาคใต้ของประเทศไทยนะเจ้าโดยเฉพาะบริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสและก็บางส่วนของสงขลานะเจ้าเพราะว่ารูปขวานโบราณที่เป็นลักษณะแผนที่ประเทศไทยเนี่ยมีส่วนเนี้ยนะเจ้าของจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็บางส่วนของสงขลาเนี่ยเป็นปลายสุดของด้ามขวานนั่นเองนะเจ้าพื้นที่ใต้สุดของประเทศไทยติดกับชายแดนของประเทศมาเลเซียนะจ๊ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็มีความหลากหลายของภูมิประเทศทั้งทะเลป่าดิบชื้นแล้วก็ทิวเขาสันกาลาคีรีนะจ๊ะและนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของวัฒนธรรมที่ป้นห้องว่าพหุวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานยังลงตัวเจ้าระหว่างชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนมีภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะเจ้าเช่นภาษาถิ่นใต้แล้วก็ภาษามาลายูปัตตานีนะเจ้าพื้นที่ปลายด้ามขวานั้นยังคงเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญตัวนะเจ้ามีทั้งยางพาราปาล์มน้ำมันมีเรื่องของการประมงแล้วก็การค้าชายแดนนะเจ้าปลายด้ามขวานเนาะพื้นที่ใต้สุดของประเทศไทยนะเจ้าจริงๆภาคใต้เนี่ยมีทั้งหมด14จังหวัดคุณผู้ฟัง14จังหวัด14จังหวัดในภาคใต้นะเจ้าก็จะมีภาคใต้ตอนบนตอนกลางตอนบนตอนกลางนี่ก็จะมีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชมีตรังมีพัทลุงนะเจ้าส่วนภาคใต้ตอนล่างก็จะมีพื้นที่ชายแดนใต้ก็คือสตูลสงขลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็ยะลาเนี่ยแหละเจ้าคุณผู้ฟังจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ความมั่นคงหลักที่ต้องเฝ้าระวังนะเจ้าแล้วก็กำกับดูแลในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างใกล้ชิดเนี่ยก็จะมีปัตตานียะลานราธิวาสนะเจ้าส่วนพื้นที่ตามกฎหมายบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีเพิ่มเติมมาแหม2ส่วนคือสงขลาแล้วก็สตูลต่อยนะเจ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียนะเจ้าน่านน้ำสากลเนาะติดกับมาเลเซียติดกับรัฐปาลิตแล้วก็รัฐเกดะไซบุรีนะเจ้าปีสตูลสงขลาติดกับรัฐเกดะยะลาติดกับรัฐเปรักนะเจ้าเป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่บ่มีพื้นที่ติดทะเลนะสำหรับยะลามีจังหวัดนราธิวาสนะเจ้าติดกับรัฐกาลตันเนาะมีแม่น้ำโกลกเป็นพรมแดนธรรมชาตินะเจ้าแล้วก็ติดกับน่านน้ำทะเลนี่ก็จะมีสงขลาทะเลสงขลาทะเลปัตตานีทะเลนราธิวาสนะเจ้าเป็นทะเลที่ติดฝั่งอ่าวไทยเนาะส่วนทะเลสวยงามฝั่งอันดามันของภาคใต้ก็จะมีสตูลนะเจ้าสตูลเนาะก็ถือว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเจ้าเป็นพื้นที่ที่งดงามแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ทั้งเรื่องของสภาพอากาศนะเจ้าทั้งเรื่องของพื้นที่ป่าพื้นที่ทะเลพื้นที่เขาก็มีนะเพิ่นถึงมีเพลงที่ชื่อว่าเขาป่า
นาเลที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมรวมไปถึงบริบทนะจากภูมิศาสตร์ของพื้นที่ภาคใต้นั่นเองจ้า

เจ้าพื้นที่ปลายด้ามขวานจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเจ้าคุณผู้ฟังยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับรายการวิทยุต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าในช่วงของรายการใต้สันติสุขนะเจ้าก็เป็นรายการที่เฮามุ่งหวังนะเจ้าในการที่จะสื่อสารทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับการแก้ไขนะเจ้าปัญหาในพื้นที่ตามหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะเจ้าแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้ก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะเจ้าว่ามีความไม่สงบเกิดขึ้นเนาะแต่ก็เป็นความไม่สงบที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ของภาคใต้นะจ๊ะบางจุดเนี่ยอยู่ในสภาวะตึงเครียดมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะจ๊ะซึ่งขณะนี้รัฐบาลประกาศยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดนะจ๊ะแล้วก็มีการชะลอการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มผู้ก่อเหตุต่อยเนาะบางท่านถามว่าเออเฮาอยู่ตรงเพิ่นเฮาก็บ่ค่อยได้ยินข่าวบ่ค่อยได้ฟังบ่ค่อยได้ติดตามต่อใดเกิดอะหยังขึ้นอีนะก็ล่าสุดนะเจ้าในช่วงระยะของเดือนกรกฎาคมแล้วก็เข้าสู่ช่วงสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมีเหตุเจ้าคุณผู้ฟังกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่โจมตีจุดตรวจบูเกะสามีที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสมีทหารพลานเสียชีวิต5นายนะจ๊ะซึ่งเหตุการณ์เมื่อวันที่22กรกฎาคมนั้นก็นำไปสู่การประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อล่าตัวคนร้ายมาดำเนินการมีเหตุปะทะตี้ตากใบนะจ๊ะคนร้ายเนี่ยซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบที่นราธิวาสจนทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายแล้วก็บาดเจ็บแผ่น4นายมีเหตุการณ์ถล่มโรงพักลำใหม่ที่ยะลานะล่าสุดเลยนะเจ้าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่สภ.ลำใหม่ที่จังหวัดยะลาจนเกิดการปะทะเดือดระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ก่อเหตุนะเจ้าซึ่งจากสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้คุณผู้ฟังต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าทางด้านของสภาความ

0: จ้าหน้าที่ในพื้นที่นะเรื่องของการระงับและป้องกันเหตุซึ่งจากสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เจ้าคุณผู้ฟังก็มีเหตุการณ์ความบาสงบเกิดขึ้นพร้อมกับเรื่องของภัยที่ฮ้องว่าเป็นภัยแทรกซ้อนเกิดขึ้นของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดค้าสินค้าเถื่อนตามแนวชายแดนซึ่งรัฐบาลโดยการนำของนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะเจ้าสั่งการให้ปราบปรามขบวนการเหล่านี้เนื่องจากประเมินว่ากลุ่มผลประโยชน์ผิดกฎหมายมูเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนให้ไฟใต้ยืนยาวเพื่อประโยชน์ของส่วนตัวแล้วก็มีการยกระดับการแบ่งโซนดูแลประชาชนอาจจะเพิ่มการตรวจคันรถแล้วก็บุคคลต้องสงสัยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียอย่างเข้มงวดเพื่อสกัดกั้นการหลบหนีของผู้ก่อเหตุนะเจ้าก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าจากสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้นะเจ้านายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะเจ้าเน้นย้ำว่าปัญหาหลายๆปัญหาเนี่ยบ่มีการอู้คุยเจรจากันทางโทรศัพท์หรือยอมความกันแน่นอนนะเจ้าบางพื้นที่ของภาคใต้มีปัญหาบางพื้นที่ก็ยังสามารถบริหารจัดการได้นะเจ้าซึ่งท่านนายกเนี่ยยืนยันว่าได้กำชับทุกเรื่องของยาเสพติดเร่งปราบอย่างเต็มที่นะเจ้าแล้วขณะเดียวกันวันที่6สิงหาคมนี้นะเจ้าประธานาธิบดีของเมียนมา ก็จะเยือนมาที่ประเทศไทยเพื่ออู้กันถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดเหมือนกันอู้กันเรื่องของแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำตอยแล้วก็ปัญหาฝุ่นมลพิษอย่างจริงจังตอยนะเจ้าท่านบอกตอนนี้กำชับเพื่อฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกันในการดูแลพี่น้องประชาชนพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเจ้าทั้งกรณีการค้าของเถื่อนการค้ายาเสพติดนะเจ้านายกรัฐมนตรีบอกจับตลอดเวลาเลยนะเจ้าเพราะบ่ฮู้ว่าไผจะทำกิจผิดกฎหมายพ่องแต่ถ้าลองมาท้าทายกับกฎหมายเนี่ยท่านบอกจับกุมในทุกเรื่องซึ่งขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็ยกตัวอย่างกรณีที่ระนองก็จับของเถื่อนได้มูลค่า200ถึง300ล้านบาทเพราะฉะนั้นท่านนายกบอกอยากเจ๊งก็ลองดูเองนะเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าจากเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะเจ้าในระยะนี้เนี่ยก็มีความไม่สงบเกิดขึ้นนะเจ้าความไม่สงบเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีปัญหานะเจ้าที่ถาโถมกันมาอย่างยาวนานเนาะเป็นปัญหาหลายๆอย่างเป็นปัญหาด้านความมั่นคงนะเจ้าในพื้นที่ที่เกิดขึ้นนะเจ้ามาอย่างต่อเนื่องเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็ทางรัฐบาลทางการนำของภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะบริหารจัดการสถานการณ์นั้นคือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดนะเจ้าประการสำคัญนะเจ้ารัฐบาลแล้วก็หน่วยงานภาคส่วนต่างๆสอบต.ต่างๆนะเจ้าก็พยายามที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภาคใต้เนาะเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเนี่ยอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลพื้นที่จังหวัดภาคใต้เจ้าหมู่เฮาก็ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะเจ้าเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะเจ้าเนาะ
1: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
2: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
4: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้ง
5: ใต้ร่ม
4: สันติสุขชายแดนใต้สร้างได้โดยสัน

ยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับรายการวิทยุใต้สันติสุขนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95นะเจ้าดีเจอ้อยนันทพรเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะกับช่วงของรายการใต้สันติสุขนะเจ้าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือศาสตร์พระราชาและแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะเจ้าคมอฝังตีรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงใจเป็นหัวใจหลักเลยในการแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาพื้นที่จังหวัดภาคใต้เพื่อมุ่งสู่การสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนแทนการใช้กำลังทหารเพียงอย่างเดียวนะเจ้าเข้าใจคนยอมรับความแตกต่างต่างอัตลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่ทั้งเรื่องศาสนาภาษานะเจ้าภาษาถิ่นมลายูอะไรอย่างต่างๆเนาะวิถีชีวิตของคนในพื้นที่โดยไม่มีอคตินะอันนี้คือเข้าใจคนเข้าใจปัญหานะเจ้าหันถึงรากเหง้าของปัญหาทั้งเรื่องความบ่เป็นธรรมในอดีตเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแล้วก็ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต้องเข้าใจว่ามีปัญหาอย่างเกิดขึ้นเข้าใจภูมิสังคมศึกษาภูมิประเทศสภาพแวดล้อมของชุมชนเพื่อวางแผนที่สอดคล้องกับความเป็นจริงเมื่อเข้าใจแล้วก็จะต้องเข้าหื้อถึงประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานความมั่นคงต้องลดช่องว่างนะจากเดินหน้าเข้าหาชุมชนโอกาสรับฟังความต้องการร่วมทุกข์ร่วมสุขเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเข้าถึงความช่วยเหลือผ่านบริการต่างๆของรัฐด้านสาธารณสุขด้านการศึกษากระบวนการยุติธรรมนะหื้อถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสร้างความปลอดภัยนะเจ้าเข้าถึงความปลอดภัยป้องกันและก็ระงับเหตุร้ายเพื่อคืนความสงบสุขให้กับประชาชนได้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขเมื่อเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ต้องมีการพัฒนานะเจ้าพัฒนาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานอาชีพเนาะต้องเริ่มจากสิ่งที่ประชาชนต้องการแล้วก็ทำได้คนเดียวบ่ใช่การยัดเยียดจากส่วนกลางพัฒนาคนด้วยการส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมแหล่งเงินทุนทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับพื้นที่เรื่องของเกษตรกรรมฮาลาลเรื่องของการค้าชายแดนนะเจ้าเพื่อฮือเปิ้ลเนี่ยพึ่งพาตัวเก่าได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนอกจากนี้ยังส่งเสริมเรื่องของการพัฒนานำไปสู่สันติภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์เชื่อว่าเมื่อคนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะจะเกิดความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐเงื่อนไขของการก่อความรุนแรงก็จะทุเลาเบาบางและหมดไปในที่สุดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลนะจ๊ะได้นำแนวคิดในเรื่องของยุทธศาสตร์พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมาเป็นหัวใจสำคัญนะจ๊ะในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาโดยตลอดผ่านการขับเคลื่อนงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะจ๊ะเป็นต้นเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเมืองนำการทหารนะจ๊ะกรมฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหาจังหวัดภาคใต้นะจ๊ะล่าสุดเนี่ยก็เชิญชวนฮืออุดหนุนอุดหนุนนมโคแท้ 100% นะเจ้านมของท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้นะเจ้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนะเจ้ารัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนสินค้าเกษตรและก็ผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดนะเจ้าสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเชิญชวนอุดหนุนนมพัทลุงนะเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์นมโคแท้ 100% คุณผู้ฟังจากสหกรณ์โคนมพัทลุงซึ่งเติบโตจากโครงการนมโรงเรียนเนี่ยนะเจ้าสู่แบรนด์คุณภาพที่อยู่กู้กับคนภาคใต้มาอย่างยาวนานนะเจ้าของบ้านเฮาตังเหนือก็จะเป็นสหกรณ์โคนม
ตี้ตี้สารปีเอ็นอเป็นต้นนะเจ้าก็อย่างนมพัทลุงเนี่ยก็เป็นนมกู้กับภาคใต้เจ้าเป็นแบรนด์ท้องถิ่นที่สะท้อนถึงความสำเร็จของการรวมพลังของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ที่ภาคใต้ด้วยการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคนมเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นะจ๊ะแล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ทำเป็นนมโรงเรียนนะจ๊ะเป็นผลิตภัณฑ์นมที่หลากหลายชนิดเลยทั้งนมพัชร้ายนม UHT โยเกิร์ตไอติมนมต้มนี่นะซึ่งยังคงยึดมั่นการผลิตนมโคสดแท้ 100% ภายใต้แนวคิดนมคุณภาพดีจากวัวอารมณ์ดีคนดื่มแฮปปี้ต้องนมพัทลุงนมโคแท้ 100% นะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสความนิยมการบริโภคนมในพื้นที่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อกับผลผลิตของเกษตรกรช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องเจ้าสหกรณ์โคนมพัทลุงเนี่ยนะเจ้าเปิ้นมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสหกรณ์โคนมของประเทศไทยด้วยการทับซื้อนมดิบส่วนเกินจากสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์กที่ประจวบคีรีขันธ์ตัวนะเจ้าเพื่อเอาไปผลิตเป็นนมโรงเรียนช่วยบริหารจัดการปริมาณนมน้ำนมดิบเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบสหกรณ์โคนมไทยนะจ๊ะซึ่งรัฐบาลนั้นก็คือความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ทั่วประเทศนะจ๊ะแล้วก็พัฒนาในมิติด้านต่างๆสอดรับกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังคงมีการดำเนินการแล้วก็ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระที่นำมาประชาสัมพันธ์มาเล่าให้กันฟังเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะเจ้าเนาะมีเรื่องหนึ่งฝากไว้คุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างกำลังใจนะเจ้าในการดำเนินชีวิตเนาะคุณผู้ฟังเจ้าบัดเดี๋ยวนี้โลกหมุนเร็วเจ้าเต็มไปด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลายคนอาจจะกำลังซ้อหาว่าจากโลกยุคปัจจุบันเนี้ยมันน่าจะมีสูตรสำเร็จหรือว่าเคล็ดลับอะไรอย่างที่จะช่วยทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันราบรื่นมันมีความสุขมันประสบความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจพ้องกอฮะเอ็นะมันมีหนังสือที่ขายกอเรื่องของการนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จเพราะใครก็อยากประสบความสำเร็จเนาะแต่ในทางพระพุทธศาสนาคุณผู้ฟังมีคัมภีร์ชุดหนึ่งที่ถูกขนานนามนะจ๊ะว่าคัมภีร์ชุดนี้เป็นคู่มือของการพัฒนาตัวเก่าที่สมบูรณ์แบบที่สุดเจ้าอู้มาจะอีแล้วคุณผู้ฟังหูกอคืออย่าง คือคัมภีร์ที่มีชื่อว่ามงคลชีวิต38ประการมงคลชีวิต38ประการเชื่อว่าหลายท่านก็คงเคยได้ยินอยู่พ้องแล้วนะจ๊ะแต่ว่าจำได้ทั้งหมดก่อทั้ง38ข้ออันนี้บอกฮู้เหมือนกันว่าจำได้ก่อเดี๋ยววันนี้ฝากไว้นะเจ้ากับเรื่องราวของมงคลชีวิต38ประการมงคลชีวิตหมายถึงเหตุแห่งความสุขและความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตเจ้าหลักธรรมเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของโชคลางหรือว่าปฏิหารแต่เป็นพุทธวิธีหรือว่าแนวทางที่เราสามารถเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสมเนาะเป็นพฤติกรรมที่ทุกคนสามารถทำได้เพื่อจัดการและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเก่าถ้าเราจะจำง่ายๆหรือถ้าจะไล่เรียงไปเนี่ยนะเปิ้นบอกมงคลชีวิต38ประการเนี่ยนะเจ้าเปิ้นเริ่มจากมงคลที่1ถึง5มงคลที่1ถึง5เนี่ยคือการปูพื้นฐานแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชีวิตตัวเก่าไม่คบคนพาลไม่คบคนพาลหลีกเลี่ยงบุคคลที่ชักนำไปในทางเสื่อมคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็บ่ต้องคบนะเจ้าคบแต่บัณฑิตเลือกคบคนที่มีคุณธรรมมีความรู้ที่จะนำพาเฮาไปสู่ความเจริญในชีวิตนะเจ้า 3. บูชาบุคคลที่ควรบูชาแสดงความเคารพต่อผู้ที่มีพระคุณหรือผู้ทรงธรรมนะเจ้าเคารพคนที่ควรเคารพนะเจ้าอยู่ในที่ที่เหมาะสมมงคลที่4คืออยู่ในถิ่นที่เหมาะสมคือเลือกอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะเจ้าอยู่ในที่ทำงานที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดภัยเกื้อหนุนต่อการเติบโตนะเจ้าแล้วก็
มงคลที่5เปิ้นบอกมีบุญวาสนามาก่อน แข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนานี่แข่งกันมาได้แต่เนอคุณผู้ฟังเจ้าแต่ว่าการสร้างสมทุนเดิมหรือว่าการทำความดีไว้ตั้งแต่วันนี้นะเจ้ามันก็จะกลายเป็นความดีในอนาคตเนาะมันก็จะกลายเป็นอดีตที่มีแต่เรื่องดีๆส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยดีไปเรื่อยๆนะเจ้ามงคลส่วนที่2คือข้อที่6ถึง10คือการเตรียมความพร้อมแล้วก็การสร้างตั๋วข้อ6ถึงข้อ10เนี่ยป้อนบอกว่าขั้นตอนการฝึกฝนตัวเก่าเพื่อเป็นคนที่มีศักยภาพและมีวินัยในการทำงานก็คือต้องการตั้งตนชอบหมายถึงตั้งเป้าหมายชีวิตแล้วก็ดำเนินการไปตามเป้าหมายที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมนะเจ้าความเป็นพหูสูตรคือการเป็นผู้ใฝ่รู้ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอรอบรู้ในศิลปะมีทักษะความชำนาญเฉพาะทางในการทำมาหากินมีวินัยที่ดีนะเจ้าเคารพกฎระเบียบควบคุมความประพฤติของตัวเก่าคือได้ดึงตัวเก่ากลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกที่ควรคือได้ทำบดีทำเลวทำบาปง่ายน้อยเดียวนะเจ้าแต่ทำดีทำคุณเนาะทำอย่างที่เป็นเรื่องดีๆเนี่ยทำยากนะกว่าจะสำเร็จได้สักหนึ่งเรื่องเนี่ยนะเจ้ามันต้องมีหลายๆอย่างมาขัดขวางอยู่เพราะฉะนั้นตั้งตนนะเจ้าในการควบคุมความประพฤติตัวเก่าคือใดเนาะและก็กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตด้วยการสื่อสารคำสัตย์คำไพเราะคำที่เกิดประโยชน์กับผู้ฟังนะเจ้านอกจากนี้มงคลที่11ถึง14เนี่ยเปิ้นว่ามันเกี่ยวกับการดูแลบุคคลใกล้ชิดเพื่อสร้างฐานความแข็งแกร่งและอบอุ่นให้กับสังคมการบำรุงบิดามารดาการทรงเคราะห์บุตรการทรงเคราะห์ภรรยาสามีนะเจ้าการทำงานแบบที่ข้างค้างก็เป็นเหมือนกับการสร้างรากฐานสังคมที่แข็งแกร่งเหมือนกันเพราะว่าเป็นการรับผิดชอบหน้าที่เนาะบ่ปล่อยให้งานสะสมเป็นดินพอกหางหมูเองนะเจ้าแล้วก็มงคลที่15ถึง38อันนี้เป็นมงคลที่เกี่ยวกับการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วก็การคัดเกล่าจิตใจนะเจ้าขยายความดีของตัวเก่าเนี่ยสู่สังคมรอบข้างพร้อมๆกับการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องของการให้ทานการประพฤติธรรมการสงเคราะห์ญาติการทำงานที่บ่มีโทษนะเจ้าไปจนถึงความทะลุปุโปร่งทางจิตใจอย่างความอดทนความสันโดษการมีจิตที่บวันไหวในโลกธรรมแล้วก็การทำจิตที่บริสุทธิ์หมดกิเลสนะเจ้ามงคลชีวิตเหล่านี้ปฏิบัติได้ทันทีบ่ต้องรออันหยังสักอย่างคุณผู้ฟังเจ้าสามารถที่จะเลือกกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นถ้ากำลังเจอกับปัญหาเรื่องงานก็อาจจะเอามงคลข้อที่14มาเป็นกำลังใจทำงานไม่ให้ข้างค้างเองนะมาปฏิวัติการทำงานของตัวเก่าหรือถ้ากำลังเครียดกับเรื่องของความผันผวนทางเศรษฐกิจนะจ๊ะโอ้สตุ่มสตางค์โอ้ยนี่สินะอย่างสะปะสะเปดอาจจะเอามงคลข้อที่35มาบอกมีจิตใจไม่หวั่นไหวในโลกธรรมนะจ๊ะมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองเปิดรับสิ่งดีๆให้กับชีวิตน้อมนำหลักมงคลชีวิตมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานในการดำเนินชีวิตตั้งแต่วันนี้เพราะว่าความสุขความสำเร็จที่แท้จริงนะเจ้าบ่ได้เกิดขึ้นจากการอ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนอย่างใดเลยแต่เกิดจากการลงมือทำด้วยตนเองนะเจ้าเกิดจากการลงมือทำด้วยตนเองทั้งสิ้นเนาะก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันไว้ในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุ่นกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าอ้าวเวลามันยังมาโวยเนาะคุณผู้ฟังอู้ไปอู้มาเฮ้อเวลาจะหมดแถมล่านะเจ้าดีใจอ้อยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังตะอี้ก่อนเนอะและเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะเจ้ากับรายการวิทยุใต้สันติสุขทางวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุ่นกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าทุกวันจันทร์เวลา14ถึง15นาฬิกาโดยประมาณเนาะวันนี้ดีเจออยนันทพรนะเจ้าหับหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าปราบยาเสพติดและของเถื่อนอย่างเต็มที
6: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการโดยในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมไปถึงกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาที่ย้ำข้อสั่งการในการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอรายงานมายังรัฐบาลส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่กับมาตรการป้องกันและปราบปรามขณะที่การเยือนประเทศอินโดนีเซียในวันนี้จะมีการหารือประเด็นสำคัญทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศรวมถึงการขอความร่วมมือในประเด็นการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต2สั่งปิด3โรงเรียนในพื้นที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงตำรวจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
7: นายสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ ประถมศึกษานราธิวาสเขต2เปิดเผยว่าจากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณหมู่6บ้านกูปูตำบลไพรวันอำเภอตากใบส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงสั่งการให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราว3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนไพรวันโรงเรียนบ้านกูบูและโรงเรียนบ้านกอสวาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายผอ.สปป.นราธิวาสเขต2ระบุว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองติดตามประกาศจากโรงเรียนและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที
8: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แม้จะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ติยาพันยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอสอใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสอไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสอทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮึมั่นคงบ่อตระนบเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่จำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
4: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
3: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
5: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
4: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
5: โอเคครับลูก
6: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashbackคืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashback คืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5ราย
6: พลตำรวจตรีชินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้โครงการ Money Cashbackปิดบัญชีตามล่ามาคว้าเงินคืนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจำนวน5รายรวมเป็นเงินกว่า3ล้านบาทโดยเงินที่นำมาคืนเป็นเงินที่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของผู้เสียหายโดยตรงและเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีปลายทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้วอย่างไรก็ตามในบางคดีไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องจากเส้นทางการเงินสิ้นสุดที่การแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือมีการปะปนกับเงินจากคดีอื่นทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเงินของผู้เสียหายรายใดโดยเฉพาะกรณีดังกล่าวอาจส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนรัฐบาลเพื่อลดภาระทางการเงินเพิ่มงบประมาณพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งในส่วนของทรัพย์สินและหนี้สินคืนให้แก่รัฐบาลเพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยลดภาระทางการเงินของกรุงเทพมหานครในระยะยาวและทำให้มีงบประมาณใช้ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นสำหรับสัญญาสัมปทานกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า BTS นายชัชชาติระบุว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าของโครงการเท่านั้นโดยประเด็นสำคัญคือการหารือกับรัฐบาลเพื่อสรุปมูลค่าทางบัญชีหรือมูลค่าที่แท้จริงของโครงการรวมทั้งแนวทางการชดเชยให้แก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการโอนโครงการกลับไปให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมถ้าในสารที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถแบกรับเพียงเส้นทางเดียวได้ทั้งหมดโดยสุดท้ายจะต้องนำเรื่องเสนอเข้าสู่การหารือของสภากรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ของเมืองชนัญชิดา
1: ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
8: นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทุกอำเภอเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมระหว่างวันที่3ถึง10
9: พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ตรวจค้นสถานประกอบการในจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืนรุจิราบุรณทรัพย์สวทกระบ
1: ี่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงาน
11: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศ

0: สวทแพร่ FM 91 MHz ดำเนินรายการโดยธนชัยสุวรรณกาศและพิรุณพรแสงสร้อย
1: สวัสดีครับต้อนรับพี่น้องคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดี 4:00 น.แรงป้ากันในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือครับวันนี้มาพบปะกับทีมงานสวท.8ครับครับนาตีจัดรายการเป็นแม่ข่ายส่งออกอากาศไปให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันทั้ง11สถานีนะครับสวท.11สถานีในพื้นที่ของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในพื้นที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ครับหลายท่านอาจจะแปลกใจเนาะสวทไปมาโพวันนี้นะครับ
2: ปกติเขาจะอยู่วันพุธเนาะแต่นี้ว่าทางทีมงานสวทพะเยาติดภารกิจเจ้าก็เลยขอสลับแต่บ่เป็นอย่างเจ้ารายการของเขาเกาะมีให้ได้ฟังกันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะเจ้าหนา
1: ครับนำข้อมูลข่าวสารในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเขาจากผู้สื่อข่าวทั้ง10สถานีของสวทในพื้นที่นะครับส่งหมอบฮือพี่น้องคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันในรายการของเขาครับ
2: เจ้าก็เพื่อบ่เพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะ
1: ครับ
2: เฮาก็ไปเริ่มกับข้อมูลข่าวสารข่าวสารบ้านเฮานะเจ้าก็จะมีตั้งเจียงใหม่ตั้งฟางลำปูลำปางพะเยาขออภัยเจ้าแม่ฮองสอนแล้วก็แม่เสเรียงในเหนือหนึ่งของเฮาก่อนนะเจ้า
3: ผู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูลำปางแม่ฮองสอน
1: มาในช่วงแรกกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับเฮา2คนเนาะทีมงานสวท.8กับผมธนชัยสุวรรณกาศครับ
2: น้องปุ๋ยพิรุณพรแสงสอยนะเจ้า
1: ติดตามกันในช่วงแรกของรายการกันเลยเนาะกับข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนครับ
2: เจ้าสำหรับข่าวสารเนาะเริ่มกันตีตังจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าคุณผู้ฟังนะเปิ่นก็ขอความห่วงมือพี่น้องเชียงใหม่นะเจ้าห่วงเป็นเจ้าบ้านดีๆในช่วงของการตรวจประเมินจากสภาการโบราณสถานระวังประเทศนั่นเองนะเจ้าโดยนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเปิ่นก่อแจ้งขอความห่วงมือปีหน่องประชาชนเจ้าเชียงใหม่นะเจ้าก็ห่วงเป็นเจ้าบ้านดีๆเนาะในระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นะเจ้าก็ช่วยกันดูแลในเรื่องของความสะอาดบ้านเมืองนะหน้าบ้านไผ่บ้านมันนะห้างร้านนะเจ้าแล้วก็ขอความห่วงมือหลีกเลี่ยงการจอดรถกีดขวางการเข้าออกต่างเข้าออกโบราณสถานสำคัญต่างๆนะเจ้าในช่วงที่มีการตรวจประเมินเนาะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเขาเนี่ยก็มีความพร้อมแล้วก็คู่ควรกับการเป็นมรดกโลกอย่างแท้จริงนะเจ้าโดยตางคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเนาะเปิ่นจะเดินตางตรวจประเมินพื้นที่จริงนะเจ้าโดยประเทศไทยเนี่ยก็มีการเสนออนุสรณ์สถานสถานที่สำคัญแล้วก็ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงแห่งกลั้นนานะเจ้าก็เป็นการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกตามวัฒนธรรมจากยูเนสโกนะเจ้าสำหรับพื้นที่เป้าหมายเนาะก็จะมีทั้งหมด8แหล่งสำคัญนั่นก็คืออาตีแนวกำแพงเมือง5ประตู4แจงนะเจ้ารวมไปถึงวัดในคูเมืองแห่ง3แห่งบอกว่าจะเป็นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวัดเชียงมันนะเจ้าวัดนอกคูเมืองแห่ง4ตี4แห่งนะเจ้านั่นก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะเจ้าแล้วก็มีวัดอุโมงค์วัดสวนดอกพระอารามหลวงแล้วก็วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงนะเจ้าซึ่งที่ผ่านมาเนาะเปิ้นบอกว่าทุกภาคส่วนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้ทำงานกันอย่างหนักนะเตรียมความพร้อมสูงสุดนะเจ้าในทุกมิตินะเรื่องของการจัดระเบียบตึงสายไฟตึงการรื้อเสาไฟฟ้ารวมไปถึงพลังของพี่น้องประชาชนนะที่เข้ามาฉีดล้างทำความสะอาดแนวกำแพงเมืองนะเจ้าเฮอสวยงามพร้อมกับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะเจ้าก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนาะห่วมเป็นเจ้าบ้านตีดีนะเจ้าก่อนตียูเนสโกเพิ่นจะมีการประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการในช่วงของเดือนมิถุนายนปี2570นะเจ้าก็ต้องขอบคุณทีมข่าวสวทเชียงใหม่นะเจ้าคุณพี่มนกันเดชะชัยเจ้า
1: ขยับขึ้นไปตีในพื้นที่ของอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผลงานของกองกำลังผ่าเมืองเนาะก็สามารถสกัดกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดได้ครับ กองกำลังผ่าเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพได้จัดกำลังจากกองร้อยทหารพรานตี3206และก็กองร้อยทหารพรานตี3207รวม2ชุดปฏิบัติการครับทำการลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันและสกัดการการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านป่างในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายครับหลังจากตีได้รับแจ้งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงขนยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมายังฝั่งไทยนะครับจากการลาดตระเวนเนี่ยเปิ้นก็ได้ไปพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 3-5 รายเดินมาตามเส้นทางในภูมิประเทศนะครับต่างกองกำลังเนี่ยก็ได้แสดงตัวเพื่อทำการตรวจค้นนะครับนะเป็นผู้ร้ายเนาะนะก็ต้องมีการคัดขืนนะบุคคลดังกล่าวก็ได้ใจอาวุธปืนบาซาบชนิดหญิงใส่ตังเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยของเฮาเนาะเกิดการประทะกันประมาณ5นาทีนะครับสรุปผลแล้วเนี่ยฝั่งของเฮาเนี่ยปลอดภัยดีแต่ว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยก็อาศัยความชำนาญในพื้นที่ลบหนีไปได้นะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุก็พบกลุ่มขบวนการเนี่ยนะครับนะพบว่ามีเสียชีวิต1ศพนะครับแล้วก็พบของกลางเป็นกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน2กระสอบซึ่งภายในก็บรรยาเสพติดฮึดโตดประเภทที่1นะครับก็คือยาบ้านั่นเองรวมแล้วจำนวนกว่า 300,000 เม็ดแล้วก็ยังมีอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์แถม1กระบอกปลอกกระสุนปืนลูกซองจำนวน5ปลอกนะครับแล้วก็ต่างกองกำลังผ่าเมืองเป็นก็ได้จัดการแถลงข่าวในการตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าวจากนั้นก็ได้นำของกลางทั้งหมดส่งฮือกับสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับก็เป็นผลงานการสกัดกั้นยาเสพติดของกองกำลังผ่าเมืองนะครับขอบคุณผู้สื่อข่าวจากทีมข่าวสวทฝั่งด้วยนะครับ
2: เจ้าจากเมืองฟางแล้วเนาะก็ลงมาตีลำปูนนะเจ้าลำปูนเปิ้นมีเทศกาลลำไยแล้วก็หอการค่าแฟครั้งที่18นะเจ้าครั้งนี้ก็เป็นการฉลอง40ปีของหอการค่าตัวนะเจ้าก็เดินหน้าส่งเสริมในเรื่องของลำไยคุณภาพกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดลำปูนนะเจ้าซึ่งที่บริเวณบ้านแม่สารปลาแดดถนนลำปูนดอยตินะเจ้าตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำปูนเนาะก็มีการมอบหมายนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเจ้าก็เป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลลำไยหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์ของจังหวัดลำปูนในครั้งที่18นี่นะเจ้าแล้วก็การครบรอบ40ปีของหอการค้าจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็จัดขึ้นเนาะงานนี้1-12สิงหาคม2569นะเจ้าก็เป็นการส่งเสริมการจำหน่ายลำไยและก็สินค้าเกษตรนะเจ้าเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการตลอดจนยกระดับสินค้าเกษตรสู่มูลค่าสูงแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนะเจ้าโดยมีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนายณัฐพรชูวงนะเจ้านายกขออภัยเจ้านางณัฐพรชูวงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนเนาะในฐานะเป็นประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนด้วยนะเจ้าพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเนาะส่งเสริมสนับสนุนการจำหน่ายลำไยสินค้าเกษตรของลำปูนนะเจ้าเปิดพื้นที่สร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ให้กับเกษตรกรด้วยตัวนะเจ้าแล้วก็ผู้ประกอบการผู้ที่ผลิตสินค้าดีเด่นของจังหวัดนะเจ้าก็จะมีการนำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้นะเจ้าภายในงานเนาะก็จะมีนิทรรศการด้านการเกษตรการแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตการจำหน่ายลำไยคุณภาพนะเจ้าสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าจากผู้ประกอบการการแสดงศิลปะวัฒนธรรมความบันเทิงบนเวทีและก็กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการและก็ประชาชนในพื้นทีเนาะก็นำไปสู่เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดลำปูนให้มีความเข้มแข็งนะเจ้าเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะเจ้าก็ขอบคุณคุณวุฒิชัยนะเจ้าทีมข่าวของสวทลำปูนเนาะส่งข้อมูลข่าวสารมาให้อ่ะย้ำครั้งหนึ่งเนาะว่างานนี้1-12สิงหาคมนี้เจ้าม
1: าต่อกันที่ลำปางนะครับลำปางได้จัดการอบรมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นจัดขึ้นเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับกับเพื่อสร้างเครือข่ายครูประวัติศาสตร์และก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่พี่น้องประชาชนครับ มีศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางนะครับนายพัชรศรีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ไปเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นปีงบประมาณ2569นะครับในรุ่นที่4แล้วซึ่งก็มีผู้เข้ารับการอบรมจาก17จังหวัดภาคเหนือนะครับรวมกว่า100คนเนาะภาคเหนือตอนบนและก็ภาคเหนือตอนล่างตัวนะครับก็เป็นการพัฒนาวิทยากรผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคือมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทยการดำรงอยู่ของชาติตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณและความเสียสละของบุรพมหากษัตริย์ไทยก็จะได้นำองค์ความรู้เนี่ยไปขยายผลสู่ครอบครัวคือกับเปื่อนห่วมงานนะเด็กๆ เยาวชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้กันในวงกว้างมีการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยตัวนะครับเพื่อเกิดความฮักความสามัคคีความจงรักภักดีและก็รักษาไว้ซึ่งสถาบันของชาตินั่นเองนะครับการอบรมเปิ่นก็มีการบรรยายทางวิชาการการเสวนาแลกเปลี่ยนเฮียนฮู้นะครับการทดสอบตัวนะมีวัดมาตรฐานคือกับผู้เข้ารับการอบรมตัวซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบก็จะได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยากรและปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับบัตรประจำตัวครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทยของกระทรวงมหาดไทยตัวครับซึ่งเปิ่นก่อได้จัดการอบรมนะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเนาะ4รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นละ100คนซึ่งตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่4แล้วครับของทางจังหวัดลำปางนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากผู้สื่อข่าวสวทลำปางคุณบรรหารสุยาครับ
2: เจ้าจากลำปางแล้วเนาะมาต่อกันตีตางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าก็เจ้านี่เนาะในช่วงของ8โมงตีพันมานะก็มีฝนตกนักนะเจ้านำปลาพัดเอาต่อไม้ขนาดใหญ่เข้ามาจนหัวสะพานนะยะฮือสะพานสู่ตองเปสุดนะเจ้าแล้วก็ถูกตัดขาดนะหลังจากฝนตกนักนะเจ้าตีบ้านกุ้งไม้ซักตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าก็พบว่าหัวสะพานฝั่งข้ามแม่น้ำสง่าถูกกระแสน้ำพัดจนสะพานสุดเอียงนะเจ้าจะต้องมีการรื้อเอาสะพานออกในบางส่วนแล้วก็เป็นการลดความเสียหายเนาะยะฮือบ่สามารถสัญจรข้ามไปมาได้นะเจ้าจากติดนี้เหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงของค่ำวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสง่าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะเจ้าประกอบกับมีต่อไม้เศษไม้ขนาดใหญ่ไหลมาติดบริเวณหัวสะพานก็ยะฮือกระแสน้ำปัดกระแทกโครงสร้างของสะพานอย่างต่อเนื่องนะเจ้ายะฮือต่อสะพานเนี่ยสุดเอียงเนาะในเบื้องต้นนะเจ้าทางด้านพระอธิการจิตภัทรนะเจ้าอาวาสวัดภูสมณานะเจ้าก็มีการรวมพระภิกษุสงฆ์สามเณรเนาะรื้อสะพานออกในบางส่วนเพื่อลดความเสียหายแล้วก็ลดแรงปะทะของกระแสน้ํานะเจ้าแต่ในระหว่างของการดําเนินการเนี่ยกระแสน้ําตีไหลเจียวก็พัดเอาต่อสะพานกลลงไปแหมเนาะพระภิกษุสามเณรเพิ่นก็มีการนําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเข้ามาช่วยกันเก็บแล้วก็ง่ายนะเจ้าเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมนะเจ้าก็จะต้องมีการเร่งนำเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายแล้วก็เพื่อความช่วยเหลือต่อไปนะเจ้าก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวของสวทแม่ฮ่องสอนกันตัวเจ้า
1: ครับแม่แหมน้อยนะครับมาในพื้นที่ของตังแม่เสรียงนะครับอุทยานแห่งชาติสารวินเนาะตะกี้ตังแม่อายเปิ่นยึดยาบ้าได้นะอันนี้ตังสารวินเปิ่นยึดไม่ซักลอยหน้ามาได้กลางแม่น้ำสารวิน18ถอนด้วยกันครับอุทยานแห่งชาติสารวินจังหวัดแม่ฮ่องสอนห่วมกับกองห้อยทหารพลานตี3602หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานตี36นะครับพร้อมกับผู้นำชุมชนบ้านท่าตะฟังได้มีการออกหลักตระเวนตามแนวแม่น้ำสารวินเกาะไปพบกับต้นไม้ซักจำนวน18ต้นนะครับผูกเป็นแผลลอยติดอยู่บริเวณโขดหินกลางลำน้ำในเขตระหว่างบ้านท่าตะฟังและกับบ้านห้วยแม่ป๋อนะครับเปิ่นก่อได้เข้าทำการตรวจสอบและก็ยึดเป็นของกลางซึ่งการลาดตระเวนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติตามแนวชายแดนไทยเมียนมาครับก็ มันปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้วนะครับโดยบูรณาการกองกำลังจากหลายหน่วยงานนะฮะซึ่งจุดตีพบไม้ของกลางอยู่ในเขตระหว่างบ้านถาตาฟังและห้วยแม่ปอซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังบ่สามารถที่จะตรวจวัดปริมาตรไม้ได้ในเบื้องต้นนะครับเนื่องจากต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างละเอียดนะซึ่งการตรวจยึดไม่ลอยน้ำครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็ภาคีเครือข่ายชายแดนทางฝั่งไทยและเมียนมาซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าตามแนวชายแดนซึ่งเจ้าหน้าที่เป็นบอกว่าจะยังคงเดินหน้าตรวจเข้มนะฮะตรวจตาพื้นที่ตลอดแนวลำน้ำสารวินอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่ไปกับการสืบสวนขยายผลนะครับเพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายพร้อมกับขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยน้อว่าหากพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้เนี่ยก็ขอแจ้งเบาะแสมายังอุทยานแห่งชาติสารวินหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลยซึ่งขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจวัดปริมาตรไม้ของกลางอย่างเป็นทางการพร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนั่นเองนะครับเป็นผลงานของทางอุทยานแห่งชาติสารวินเนาะขอบคุณทีมข่าวจากสวท.แม่เสรียงตวยนะครับสำหรับข้อมูลข่าวครับ
2: เจ้าเหนือหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเขาก็ไปติดตามกันครับข่าวสารบ้านเฮาเจียงหายพะเยาแปรนานกันเจ้า
3: ผู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงหายพะเยาแปรนาน
1: มาต่อกันในช่วงนี้นะครับข่าวสารจากตังภาคเหนือตอนบน2เนาะเจียงหายพะเยาแปรนานครับ
2: เจ้ามากันตีตังจังหวัดเจียงไฮ้นะเจ้าเจียงไฮ้เปิ้นมีกิจกรรมดีๆเนาะมณฑลทหารบกที่37นะเจ้าโครงการทหารพันธุ์ดีนะเดินหน้าส่งต่อผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพดีนะเจ้าก็คือเป็นการปลูกภายในข่ายทหารนะเจ้าออกจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาย่อมเยานะเป็นการลดเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพเนาะบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจนะเจ้าคุณฟังก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้บริโภคผักที่ปลอดสารพิษสดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพนะเจ้าซึ่งผลผลิตที่นำมาจำหน่ายมีความสดใหม่หลากหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นคั่นหน้าผักปรุงผักกาดผักสลัดพริกมะเขือเทศเนาะนอกจากนี้ก็มีอาหารตีปรุงสำเร็จเนาะบ่ว่าจะเป็นขนมพื้นเมืองจากผลิตภัณฑ์แปรรูปซึ่งได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมากนะเจ้าปัจจุบันนี่เนาะโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37เนี่ยเจ้าเปิดจำหน่ายสินค้าใน3จุดหลักนั่นก็คือวันพุธตีบริเวณประตูตั้งออกที่2มณฑลทหารบกที่37ก็ติดกับชุมชนวัดใหม่หน้าค่ายนะเจ้าแล้วก็ชุมชนเด่น5ในทุกวันศุกร์บริเวณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเซ็นทรัลเจียงไฮ้แล้วก็ในทุกวันศุกร์ถึงวันเสาร์ตีตลาดเกษตรกรเจียงไฮ้ตีศูนย์จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรนะเจ้าสำหรับกิจกรรมเนาะก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าส่งต่อผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพจากแปลงปลูกภายในข่ายทหารนั่นเองแพเจ้าโครงการทหารพันธุ์ดีเนี่ยก็เป็นแห่งหนึ่งในโครงการตีน้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเจ้าก่อมุ่งในการพึ่งพาตัวเก่าและก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเจ้าผ่านการผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยพร้อมกับสร้างรายได้นะหมุนเวียนให้กับโครงการเนาะเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและก็อย่างยืนนะเจ้าใครที่สนใจนะอยากจะกินผักปลอดสารพิษในราคาย่อมเยานะเจ้าก็เปิดจำหน่าย3จุดทั่วจังหวัดเชียงรายนะเจ้าขอบคุณน้องวสินทร์คำพิระวงศ์นะเจ้าทีมข่าวของสวทเชียงรายกันตัวเจ้า
1: ลงมากันตีพะเยาครับพะเยามีโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยของชุมชนนะครับจัดเป็นรุ่นที่2แล้วก็เป็นการมุ่งคืนคนดีสู่สังคมและก็สร้างชุมชนเข้มแข็งห่างไกลจากยาเสพติดครับ วันนี้ตีกล่องร้อยอาสาฮักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่2อำเภอเมืองครับนางสาวอรณภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเกาะเป็นประธานปิดโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยของชุมชนรุ่นที่2นะครับซึ่งก็มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะบอกว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขปปส.นะครับหัวหน้าส่วนราชการมาเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้กล่าวแสดงความยินดีและชมเชยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตีมุ่งมั่นตั้งใจสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพและก่อผ่านการฝึกอบรมได้สำเร็จตามหลักสูตรก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะถูกนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปพัฒนาตนเองและสามารถกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขบ่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแถมนะครับนอกจากนี้ยังได้ขอบคุณทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันดูแลฟื้นฟูคืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคมอย่างมีคุณภาพนะครับและก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็ได้ปิดโครงการอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนี้เนาะผู้ที่ผ่านการอบรมผ่านโครงการนี้ไปแล้วก็จะไปใช้ชีวิตต่อไปในชุมชนในสังคมนั่นเองนะครับก็เป็นการคืนคนดีกับสังคมห่างไกลจากยาเสพติดตัวนะครับขอบคุณคุณประมวลอุปกิจตัวเนาะสำหรับข้อมูลข่าวครับทีมงานสวทพะเยาครับ
2: เจ้าจากสวทพะเยาแล้วเนาะก็มาตังเมืองแต่บ้านเฮานะเมืองแต่บ้านเฮานี่ก็เรื่องของโรคไข้หูดิบนะไข้หูดับอย่างนี้นะที่ท้องคุณจักกันนะคุณผู้ชมเปิ่นก็มีการออกประกาศเนาะคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดแปรนะเจ้าโดยนายสมชายเลือดประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรเจ้าคุณผู้ฟังก็นำประกาศออกมาบอกเนาะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หูดิบหรือว่าไข้หูดับเนี่ยตอนนี้เนาะในพื้นที่จังหวัดแปรเนี่ยก็ยังคงพบอุบัติการณ์ของผู้ป่วยและก็ผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบนนะเจ้าโดยสถิติตั้งแต่1มกราคม69เนี่ยถึง30มิถุนายน69เปิ้นบอกว่าพบผู้ป่วยสะสมถึง40รายด้วยกันเนาะอัตราการป่วยนะก็มีผู้เสียชีวิตอยู่จำนวน5รายนะเจ้าแล้วก็มักจะพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากค่านิยมแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นในการประกอบอาหารจากเนื้อหมูเนาะแล้วก็กินหมูแบบดิบๆซุกๆนะเจ้าเพื่อให้เป็นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หมูดิบในพื้นที่จังหวัดแปรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อนะเจ้าก็ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้ดูแลนะเจ้ารับมาตรการในผู้ประกอบการร้านค้าประชาชนที่เกี่ยวกับการชำและการจำหน่ายเนื้อหมูเนี่ยก็จะต้องพอตัวเนาะห้ามเหมือนให้ผู้ใดชำและสุกรนอกโรงฆ่าสัตว์ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะเจ้าห้ามบ่ฮือประชาชนไปชำแหละสุกรเองในชุมชนโดยเด็ดขาดนะเจ้ารวมไปถึงผู้ที่จำหน่ายเนื้อหมูในการสดเนาะการนัดหรือร้านค้าต่างๆก็ต้องรับเนื้อหมูจากแหล่งผลิตตีผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์นะเจ้าแล้วก็ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเนาะก็จะต้องจัดเก็บเนื้อหมูในอุณหภูมิที่เหมาะสมแยกอุปกรณ์มีดเขียงภาชนะบรรจุต่างๆนะเจ้าก็แยกกันนะแล้วก็ใจกับหมูดิบนะเอาออกนะเจ้าแล้วก็แยกกับการประกอบอาหารกับเมนู

0: น้องแป้นี่ยังเป็นแช่มอยู
1: ่เป็นแช่มภาคเหนือตัวนะ
0: ก็อาศัยความร่วมมือทุกท่านตัวนะครับมากันที่จังหวัดน่านนะครับก็ทำผลงานเรื่องของยาเสพติดได้เช่นเดียวกันเนาะต่างตำรวจสืบสวนน่านสกัดจับยาบ้า 12,000 เม็ดพร้อมกับผู้ต้องหา2รายด้วยกันตามปฏิบัติการ Operation 90 Days พิกัดยาเสพติดครับภายใต้การอำนวยการของนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมกับพลตำรวจตรีดเรศกัลยาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านพร้อมตำรวจกองกำกับขอไปครับกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดน่านและก็สถานีตำรวจภูธรแม่จริมครับส่วนที่กำลังสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายพร้อมของกลางยาบ้า 12,000 เม็ดตีจุดตรวจบนถนนตั้งหลวงหมายเลข1168พื้นที่3แยกนาบัวตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมซึ่งก็เป็นปฏิบัติการ Operation 90 Days ครับพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดตามนโยบายของทางรัฐบาลครับซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้เปิ้นก็สืบทราบมานะครับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดน่านและก็มาส่งต่อฮือเครือข่ายในพื้นที่หมู่บ้านน้ำตวงตำบลน้ำพังอำเภอแม่จริมโดยใช้รถยนต์เป็นรถยนต์กระบะเนาะเป็นพาหนะครับจนกระทั่งวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดก็พบรถยนต์ต้องสงสัยดังกล่าวเนี่ยครับเข้ามายังจุดตรวจก็มีผู้ขับขี่เป็นชาย1รายแล้วก็มีผู้โดยสารมาแหม1รายนะครับนะก็โดยสารมาด้วยกันเนาะจากการตรวจค้นภายในรถก็พบยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกทึบสีน้ำเงินสีชมพูนะครับจำนวน6ถุงด้วยกันมียาบ้าอยู่ในหั่นถุงละ 2,000 เม็ดรวมเป็น 12,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ครับก็เลยตรวจยึดแล้วก็มีของกลางอื่นๆแหมก็คือโทรศัพท์มือถือแหม2เครื่องพร้อมกับรถยนต์กระบะสีดำยี่ห้อโตโยต้ารีโวนะครับทะเบียนเชียงรายเนาะยึดไว้เป็นของกลางนะครับซึ่งผู้ต้องหาทั้ง2รายก็รับสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตนเองและการจะนำไปส่งให้กับบุคคลในพื้นที่หมู่บ้านน้ำตวงนะครับนะก็ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับพร้อมกับขยายผลต่อไปเนาะซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดน่านเปิ้นยืนยันครับว่าเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นการลำเลียงและแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังนั่นเองนะครับข้อมูลข่าวขอบคุณตุ้ยสำหรับสวท.น่านครับ
1: จ้าวตอบหมดแล้วเนาะสำหรับข้อมูลข่าวสารของเฮาข่าวสารบ้านเฮานะเจ้าในอู่ข่าวเจ้าเหนือนะเจ้าก็แหมเดียวไปติดตามเนาะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะเจ้าวันนี้ของทีมงานสวท.อุตรดิตถ์นะเจ้า
0: วันนี้ทีมงานสวท.8ต้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังในทุกๆช่องทางนะครับบอกว่าจะเป็นสถานีสวท.ทั้งหมด11สถานีรวมไปถึงการรับชมทางออนไลน์ด้วยครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
2: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHz สวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงราย FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละสถาน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันปณิดาก้อนแก้วจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินรายการเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ

สวัสดีค่ะดิฉันนางกัญชนกขวัญนางค่ะในอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีโอกาสเป็นตัวแทนในการมาเล่าถึงสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อครั้งที่ท่านเสด็จพระราชกรณียกิจนะคะในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์และที่พื้นที่อำเภอท่าปลาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เรานะคะได้มีโอกาสรับเสด็จของสมเด็จพระพันปีหลวงหรือพระองค์ท่านเนี่ยหลายครั้งมากจำนวน10กว่าครั้งแต่ในโอกาสที่ท่านได้เสด็จมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ท่านก็ยังมาเสด็จที่อำเภอท่าปลาค่ะโดยครั้งแรกที่ท่านเสด็จมาก็คือวันที่22กันยายน2513นะคะซึ่งท่านเสด็จมาเยี่ยมราษฎรนะคะที่ประสบภัยพิบัติที่บ้านงอมสักค่ะหมู่ที่3ตำบลท่าแฝกนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยตำบลท่าแฝกเองก็เป็นพื้นที่ของอำเภอท่าปลานะคะท่านก็มาทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับภัยพิบัติในครั้งนั้นนะคะและหลังจากนั้นค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จนะคะมาที่บ้านห้วยต้านะคะมาเสด็จมาที่เขื่อนสิริกิติ์นะคะเพื่อเป็นการวางศิลาฤกษ์นะคะเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนในพระนามของพระองค์ท่านเองนะคะแล้วก็ได้มาเปิดเขื่อนสิริกิติ์พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะหลังจากนั้นพระองค์ท่านเห็นความทุกข์ยากลำบากของราษฎรบ้านห้วยต้าค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านห้วยต้าซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ในขณะนั้นพระองค์ตันเข้าไปเพื่อที่จะมอบความรู้นะคะโดยให้สมาชิกนะคะบ้านห้วยต้าราษฎรบ้านห้วยต้าเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพเพื่อมุ่งหวังที่จะให้คนบ้านห้วยต้าในขณะนั้นได้มีอาชีพนะคะโดยได้ท่านได้พระราชทานนะคะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการทอผ้านะคะซึ่งก็ได้นำวิทยากรจากศูนย์ศิลปาชีพนะคะได้มาเข้ามาสอนนะคะแล้วก็มาสร้างการเรียนรู้รวมไปถึงการมอบสิ่งของพระราชทานให้กับราษฎรนะคะและหลังจากนั้นค่ะอีกหลายครั้งค่ะ10ถึง11ครั้งนะคะที่พระองค์ท่านได้เสด็จเข้าไปที่บ้านห้วยต้าทั้งที่ทรงไปทอดพระเนตรนะคะในเรื่องของการติดตามผลงานของสมาชิกบ้านห้วยต้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทอผ้านะคะซึ่งวันนี้เองค่ะในอำเภอเองก็ใส่เสื้อผืนนี้นะคะซึ่งเป็นฝีมือของคนบ้านห้วยต้าและเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพนะคะลายดังกล่าวอย่างที่ท่านในอำเภอใส่วันนี้เขาเรียกว่าลายดอกพริกนะคะหรือเรียกว่าลายสามนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ณวันนี้ความพระเมตตาของพระองค์ท่านสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยต้ามาโดยตลอดนะคะแล้ววันนี้ก็ยังเป็นภูมิความรู้เป็นภูมิปัญญานะคะที่เกิดขึ้นบ้านห้วยต้าและทำให้พี่น้องบ้านห้วยต้ามีโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่มีรายได้เข้ามาจนเสริมครอบครัวค่ะนอกจากนั้นเองพระองค์ท่านยังคงส่งเสริมในเรื่องของการประมงหมู่บ้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านซึ่งอยู่ที่หมู่8นะคะตำบลผาเลือดหรือประมงหมู่บ้านห้วยเจริญนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังมีสมาชิกนะคะที่ยังประกอบอาชีพประมงหมู่บ้านซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้ชี้นำให้พวกเรามีอาชีพนะคะและทุกวันนี้ค่ะพี่น้องบ้านห้วยต้าก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอนะคะได้น้อมนำนะคะหลักปรัชญาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอื่นใดเช่นไม่ว่าที่พระองค์ท่านจะบริพระราชทานค่ะพันข้าวนะคะพระราชทานความรู้ต่างๆให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการแกะสลักรวมไปถึงการวาดภาพทุกวันนี้ยังคงมีพี่น้องบ้านห้วยต้าที่ยังสืบสานนะคะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาจนถึงทุกวันนี้นะคะพวกเราในอำเภอเองในฐานะของในนามของข้าราชการและพี่น้องประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะและท้ายที่สุดนี้ค่ะจากที่พระองค์ท่านได้มามอบอาชีพให้กับคนบ้านห้วยต้าณวันนี้พี่น้องกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยต้าสามารถผลิตนะคะผ้านะคะลายสามหรือดายหลอกคลิกรวมไปถึงลายลูกแก้วออกจำหน่ายไม่ว่าจะในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์และทุกๆปีก็มีการนำส่งที่ศูนย์ศิลปาชีพดังนั้นคงต้องช่วยกันฝากค่ะช่วยฝากกันอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ของพี่น้องบ้านห้วยต้าซึ่งถือว่าเป็นฝีมือที่พระองค์ท่านได้มามอบความรู้ให้กับบ้านห้วยต้าจนสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าจนถึงปัจจุบันค่ะ
ค่ะกลุ่มอาชีพที่เป็นกลุ่มอาชีพในเรื่องของการทอผ้าหรือเลี้ยงปศุสัตว์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโคกระบือวันนี้พี่น้องบ้านห้วยต้ามีส่วนหนึ่งค่ะที่กำลังเป็นที่นิยมหรือเป็นที่โด่งดังของจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นก็คือผลผลิตของการปลูกทุเรียนนะคะทุเรียนบ้านห้วยต้ามักจะมีพี่น้องในพื้นที่มักจะพูดถึงว่าทุเรียนลอยน้ำนะคะวันนี้ผลผลิตนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะก็คงต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะหรือท่านสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ของบ้านห้วยต้าสามารถติดต่อสอบถามที่ว่าการอำเภอหรือเจ้าของกลุ่มทอผ้านะคะได้ที่บ้านห้วยต้าได้เลยนะคะแต่ถ้าจะสะดวกนะคะติดต่อที่อำเภออำเภอสามารถเป็นสื่อกลางนะคะหรือเป็นคนนำข้อมูลนะคะเพื่อที่จะสามารถไปบอกต่อพี่น้องบ้านห้วยต้าแล้วก็นำสินค้าออกมาจำหน่ายให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าได้ในทุกๆครั้งที่ท่านอยากจะมอบโอกาสให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าค่ะ

คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยอนุรักษ์และพัฒนาผ้าสิ้นตีนจบไทยยวนมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนไปติดตามชมในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: ชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยอนุรักษ์และพัฒนาผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนนางปันธารีจุธาพัฒนาการอำเภอลับแลส่งเสริมต่อยอดโดยนำอัตลักษณ์ผ้าทอเมืองลับแลมาพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายและย่ามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวพระราชดำริ
1: พระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีในเรื่องของพระปณิธานคือการอนุรักษ์ฟื้นฟูและต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทยรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้จากงานหัตถกรรมพื้นบ้านถือเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนซึ่งในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแลก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพและผลักดันสู่การลงทะเบียนโอท็อปเพื่อที่จะสื่อถึงการเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็ก้าวสู่การคัดสรรดาวของโอท็อปต่อไปและส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายให้กลุ่มโอท็อปในงานของอีเวนต์ทั้งในอำเภอในส่วนจังหวัดและกลุ่มจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปที่เมืองทองธานีซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีปีละ4ครั้งก่อให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากซึ่งในส่วนของเมืองทองธานีจัดมาร่วม20กว่าปีแล้วนะคะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ดีกินดีจากการที่มีช่องทางการตลาดที่ดีค่ะในวันนี้เราก็จะพามาทุกท่านมาชมกับกลุ่มทอผ้าบ้านคุ้มซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มโอท็อปที่มีความสำคัญของอำเภอลับแลที่เป็นกลุ่มที่ได้ผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวจากผ้าสิ้นตีนจกนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นของอำเภอลับแลที่วันนี้เราจะพาท่านได้ชมผลิตภัณฑ์สวยๆของอำเภอลับแลกันค่ะ
2: สวัสดีครับผมนายจงจรูญมโนคำผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลนะครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลก็เกิดจากแรงบันดาลใจที่ในชุมชนของเรานะครับคือกลุ่มไทยยวนลับแลเนี่ยได้มีศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้าที่เด่นที่สุดคือการทอผ้าสิ้นตีนจกนะครับเมื่อเราได้เกิดในชุมชนนี้เกิดมาตอนเป็นเด็กก็เห็นในชุมชนทอผ้าสิ้นตีนจกหรือทอผ้าแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปได้ช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ทำทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้านะครับก็เป็นการซึมซับเป็นการซึมซับวิชาการทอผ้าสิ้นตีนจกที่แม่ได้ทำนะครับไว้และในชุมชนที่เราชอบไปตามกีตามอะไรต่างๆที่พี่สาวต่างๆเขาได้ทอผ้ากันแล้วก็ได้หัดทำแอบหัดทำนะครับเพราะเป็นเด็กเขาไม่ให้ทำนะครับก็โตขึ้นมาก็ได้ไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพนะครับในเมื่อเรากลับมาอีกครั้งนึงก็ยังเห็นชุมชนมีการทอผ้าอยู่และเราก็เกิดการรื้อฟื้นความรู้ของเราแล้วก็เกิดความรักตั้งแต่นั้นมานะครับก็เลยเป็นการรวมตัวการทำกลุ่มทอผ้าสิ้นตีนจกบ้านคุ้มนะครับขึ้นมาตอนที่มีงานโอท็อปขึ้นมานะครับกิจการของผ้าสิ้นตีนจกของเราก็เจริญรุ่งเรืองดีนะครับแล้วเราก็มาคิดความคิดว่าเราสมควรที่ต้องหาจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งการเรียนรู้หรือว่าเป็นศูนย์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทอผ้าสิ้นตีนจกได้เรามีโอกาสเราก็ได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าสิ้นตีนจกของเมืองลับแลนะครับแล้วก็พัฒนามาจนถึงการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลด้วยการรวบรวมผ้าเก่าทุกอย่างศิลปะทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้าสิ้นตีนจกไว้ที่นี่นะครับเราก็สามารถมาดูได้ทุกศาสตร์ไม่ทั้งการย้อมสีธรรมชาติลวดลายต่างๆที่เป็นลายโบราณตามยุคตามสมัยที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้นะครับก็เป็นการอนุรักษ์การทอผ้าของเมืองลับแลของเรามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่กระผมได้มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในช่วงอายุนั้นนะครับในเวลานั้นนะครับที่ท่านเสด็จมาส่งงานที่บ้านห้วยต้าท่าปลานะครับผมก็ได้มีโอกาสไปรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับถือว่าเป็นปีสุดท้ายนะครับที่ท่านมาเสด็จมาก่อนที่ท่านจะประชวรนะครับท่านก็ไปรับเสด็จท่านและได้มีโอกาสนำผ้าสิ้นตีนจกที่เราผลิตในกลุ่มของเราเนี่ยไปถวายแก่พระองค์ท่าน นั้นเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้ถวายผ้ากับเจ้านายท่านก็ชมว่ามีผ้ามีคุณภาพมาถวายและสวยมากจึงเป็นแรงบันดาลใจในการมาต่อยอดที่จะมาผลิตสินค้าหรือมาช่วยชุมชนเรามีรายได้หรือเป็นการอนุรักษ์การทอผ้าสิ้นเรียงจบของเรานะครับสำหรับพระพันปีเนี่ยก็เป็นต้นแม่แบบแม่อย่างเป็นแม่พระของกลุ่มทอผ้าหรือของผ้าไทยก็ว่าได้นะครับเพราะท่านเป็นแบบอย่างเป็นผู้อนุรักษ์และเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมของกลุ่มทอผ้าหรือของผ้าไทยนะครับฉะนั้นก็เราก็เกิดแรงบันดาลใจจากท่านที่ด้านใดชมผ้าของเราว่าผ้าเราสวยนะครับจนถึงปัจจุบันเราก็ได้สืบต่อสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านไว้นะครับแล้วก็จะเป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีการทอผ้าสิ้นเรียงจบของเมืองลำแดงให้อยู่คู่กับเมืองลำแดงตลอดไปครับ
0: ซึ่งครูโจมีการสอนการทอผ้าให้กับเด็กในชุมชนเพื่อสืบทอดองค์ความรู้การทอผ้าสิ้นตีนจกไทยวนให้คนรุ่นหลังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาวิถีชีวิตประณีตงดงามสื่อถึงทัศนคติความเชื่อจินตนาการผ่านลวดลายของผ้ามีทั้งผ้าเก่าแก่อายุกว่า100ปีและผ้าพื้นเมืองที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ผ้าทอของลับแลได้เป็นอย่างดีและได้รับรางวัลตรานกยูงพระราชทานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทางกลุ่มผ้าทอบ้านคุ้มได้รับรางวัลชนะเลิศตั้งแต่ปี2553จนถึงปี2570เป็นระยะเวลา7ปีได้รับการยกย่องเชิดชูจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนให้เป็นครูช่างศิลปหัตถกรรมในปี2559ด้วยปราชญ์แห่งภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์และการทอผ้าสิ้นตีนจกลับแลโกเมช่วยบุญสวทอุตรดิตรายงาน
3: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกองทัพภาคที่3โดยมณฑลทหารบกที่35ร่วมกับเขื่อนศิริกิติ์จัดตั้งโครงการหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ราษฎรได้มีที่อยู่อาศัยบนเรือแพและมีอาชีพหลักหลังต้องอพยพจากที่ทำกินเดิมเนื่องจากการสร้างเขื่อนศิริกิติ์ไปติดตามในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
4: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: จากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้กองทัพภาคที่3ช่วยเหลือราษฎรอำเภอท่าปลาที่อพยพจากพื้นที่ทำกินเดิมเนื่องจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ให้มาอยู่บริเวณบ้านห้วยเจริญตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยได้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านประมงขึ้นและนำราษฎรที่มีความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนมารวมในพื้นที่ที่เหมาะสมให้มีพื้นที่พำนักในเรือนแพมีอาชีพหลักคือการเลี้ยงปลาในกระชังและจัดพื้นที่ริมตลิ่งให้สามารถปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ในลักษณะคอกปศุสัตว์ขนาดเล็ก
5: ในขณะนั้นกองทัพภาคที่3ได้มอบหมายให้จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ในขณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการและประสานงานร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542และได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาซึ่งในห้วงแรกมีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวน25ครัวเรือนมาอาศัยในเรือนแพเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำนาดครัวเรือนละ5กระชังโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลานิลกิรดา3พร้อมอาหารจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์มาให้ราษฎรทดลองเลี้ยงในกระชังเมื่อปี2551มณฑลทหารบกที่35นะครับได้แปลนะครับซึ่งตอนนั้นได้แปลจากจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์มาแล้วนะครับมาเป็นมณฑลทหารบกที่35ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนะครับความร่วมมือร่วมใจกันครับร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยการประสานงานของโครงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือกฟผ.นะครับของเขื่อนกิจเขื่อนจุลกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิกโครงการตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้การทำงานร่วมกันของทั้ง3องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพลอากาศเอกกำธลสินธุวานนท์องคมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานในการลงบันทึกข้อตกลงทำให้ราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจในการดำเนินการของหน่วยเนื่องจากได้ทำการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงพันธุ์ปลาจากปลานิลเป็นปลาทับทิมครับส่งผลทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนให้การคำแนะนำและการเลี้ยงปลาให้แก่ราษฎรเป็นอย่างดีเสมอมาครับปัจจุบันมณฑลทหารบกที่35ได้มีการเชิญประมงจังหวัดอุตรดิตถ์และทีมงานจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าร่วมดูแลแก้ไขปัญหาตลอดจนพัฒนาการเลี้ยงปลาให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการจากพระราชสวนีของพระองค์ท่านเพื่อให้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวน14ครัวเรือนรวมโครงการทดลองหมู่บ้านประมงมีกระชังในโครงการทั้งหมด396กระชังแต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 12,000 ถึง 15,000 บาทต่อเดือนครับ
0: ซึ่งโครงการดังกล่าวทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพมีที่อยู่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้พระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งพระมารดาแห่งแผ่นดินทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณอันล้นพ้นทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของพระสุกนิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพราษฎรในโครงการหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โกเมช่วยบุญสวทอุตรดิตถ์รายงาน
3: ทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันปณิดาก้อนแก้วจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์สวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดู ดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: รออะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี
12: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาริเปอร์ดานากุสุมากรุงจาการ์ตาเพื่อเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพลตรีจามารีขานียาโกรัฐมนตรีกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับซึ่งการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและจะหารือขุมเล็กระหว่างผู้นำและการหารือเต็มคณะและแถลงข่าวร่วมกันที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกฤษฎาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
7: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยคดีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรัฐดำเนินการครบแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วเนื่องจากกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลซึ่งยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำครบถ้วนแล้วส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ไปสอบถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
7: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีมาซักถามขยายผลโดยย้ำว่าการดำเนินการโปร่งใสตามกฎหมาย
13: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าขยายผลสืบสวนคดีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสโดยได้เชิญตัวชายอายุ71ปีชาวตำบลตะหนุ่งมัดอำเภอระแงะมาซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนก่อนนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ตามขั้นตอนของกฎหมายโดยมีการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายโดยแพทย์และบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการเชิญตัวบุคคลครั้งนี้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565พร้อมย้ำว่าผู้ถูกเชิญตัวยังคงได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: น
6: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดินในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
4: มีข่าวดีมาบอก
5: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
6: ข่าวดีที่95
7: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
8: ดูได้ตอนเย็นนอก
4: ข่าวดีปีเก่า15
9: อ๋ออีปอดกับฟังรายการวิทยุนะอีคืนสวทชระปูนนะเปิดประจำนะ
10: ได้เวลามาฟังข่าวดี
4: ข่าวเด่น
11: ข่าวดัง
4: เพลงลูกทุ่งม่วน
10: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเนาะเจ้าเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าตอนทับเข้าสู่เดือนสิงหาคมเนาะเดือนแห่งวันแม่เดือนป้อนห้องเป็นเดือนของวันแม่แห่งชาตินะเจ้าพอเข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้วเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังหลายคนก็จะนึกถึงวันสำคัญอย่างวันที่12สิงหาคมนะเจ้า12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติเนาะเจ้า12สิงหาคมปีนี้ตรงกับวันพุธนะเจ้าวันพุธกลางสัปดาห์เลยเนาะซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยเปิ้นก็ย้ำชัดเจนนะเจ้าว่า12สิงหาคมเป็นวันหยุดราชการประจำปีนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามติคณะรัฐมนตรียังคงให้วันที่12สิงหาคมนั้นเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อให้หมู่เฮาได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะเจ้าและที่สำคัญเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้ใจเวลานี้นะเจ้าอยู่กับคนที่เฮาฮักที่สุดเนาะนั่นก็คือคุณแม่นั่นเองนะเจ้าแต่สมัยนี้คุณผู้ฟังท่านลองสังเกตพอเนาะเจ้าว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันหมุนโวยเวลามันผ่านไปโวยเนี่ยเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมันก็มีเรื่องของความท้าทายในหลายๆเรื่องบ่น้อยเลยนะเจ้าอย่างเรื่องของเวลาอ่ะเรื่องเวลานี่มันก็สอดรับกับค่าครองชีพเรื่องงานที่รัดตัวเนาะคุณแม่หลายคนนี้ต้องแยกกันนักนะเจ้าส่วนลูกๆเนี่ยก็ต้องเฮียนหนักเนี่ยนะเพื่อเผชิญความกดดันรอบด้านพอต่างคนต่างอิดนะเจ้ากลับมาถึงบ้านถึงแม้จะอยู่ด้วยกันก็บ่ได้มีเวลาอู้กันนะต่างคนก็ต่างอยู่กันคนละแจงคนละมุมอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือพ่องนะเจ้ามีเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยในโลกดิจิทัลนะแต่เปิ้นท้องว่ามันมีเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตมันก็ทางกันไปนะเจ้าบางครั้งคุณแม่นี่ต้องการสื่อสารว่าปรารถนาดีหวังดีเป็นห่วงเป็นใยนะกลายเป็นความอึดอัดใจของลูกเนี่ยนะเจ้าเนาะทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี้ยเจ้าคุณผู้ฟังมันบอกว่าบทบาทของคุณแม่นี่นะมันก็เปลี่ยนไปนะเจ้าคุณแม่จากคนที่เคยเป็นสมัยก่อนนี่จะเป็นคนที่จี้ถูกจี้ผิดอันนั้นถูกอันนี้ผิดจะอี้จะอั้นเองนะเจ้าต้องเปลี่ยนใหม่มาเป็นเซฟโซนมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะเจ้าปออุ้ยแม่มอนอย่างที่เคยจมลูกจมหลานว่าจะอี้ว่าจะอั้นเองเนาะหัวเปิ้นว่าบ่ฟังแล้วก็ยังว่าอยู่หันไหนนะ เปลี่ยนเอาใหม่เนอะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนเนาะมาเป็นป้ออุ้ยแม่มอนยุคใหม่ที่เป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะรับฟังแล้วก็เข้าใจนะเจ้าในความเป็นลูกบอกว่าจะเจอความเครียดจากนอกบ้านมาอีนะเจอปัญหาเรื่องอะไรอย่างต่างๆพอมาเจอคุณแม่ที่บ้านแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความอบอุ่นใจนะที่ควรมอบเพื่อกันเนาะคุณผู้ฟังขณะเดียวกันลูกก็ต้องพ่อแม่แห่ไม่นะบางคนโอ้ตะกะก็บิดเบี้ยวสมัยนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเนาะบางคนนี่กินเหล้าเมายาตุ๊บตีแม่พ่ออะไรอย่างพ่อโอ้หันแล้วอันตะกะนี่บิดเบี้ยวขนาดนะเจ้าคุณผู้ฟังก็บทบาทของลูกเนี่ยเฮาเป็นลูกเฮาก็ต้องพ่อแม่นะเจ้าที่เปิ้นมีพระคุณกับเฮาเนี่ยเปิ้นก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะสตรีเพศคนหนึ่งที่โอ้ยมีความเหนื่อยล้ามีความฝันมีขีดจำกัดนะเจ้าไม่ใช่ว่าเสียสละกูยังฮื้อลูกเฮมดเอ้นะนะเจ้าเพราะฉะนั้นการตอบแทนแม่ในยุคเนี้ยก็บ่ใช่แค่เดินตามกรอบเดิมๆแต่ว่าอาจจะต้องดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพใจแล้วก็เนี่ยคือเปิ้นมีความสุขเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นเดือนเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีนะเจ้า12สิงหาคมเป็นเพียงวันเดียวที่จะเป็นโอกาสที่เฮ้อได้แสดงความรักและความสำคัญจำเป็นต้อง
คือทุกบ้านเนี่ยบางทีทำอยู่แล้วแต่ว่าพอ12สิงหาคมปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังมันถือเป็นโอกาสที่ดีที่บ้านไหนที่มาเคยทำสักเตื้ออีน่าจะทำก็สีจ้าจะเขินอีเนาะก็เริ่มต้นเอาวันแม่แห่งชาตินี่แหละ12สิงหาคมนะจ๊ะคุณผู้ฟังวางโทรศัพท์ลงเนาะรับฟังเรื่องราวของกันและกันด้วยหัวใจนะจ๊ะใส่ใจเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจอีทก็วันนี้ลูกเป็นจะได้พ้องอีนะบอกฮักกันกอดกันหอมแก้มกันนะจ๊ะกำอู้แล้วก็สัมผัสที่อบอุ่นเนี่ยมันมีคุณค่ายิ่งกว่าของขวัญชิ้นใดๆนะคุณผู้ฟังนะเจ้าเพราะฉะนั้นฝากไว้เนาะในเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะเจ้าความรักและความผูกพันนะเจ้าถือเป็นของขวัญที่สำคัญอย่างยิ่งนะเจ้าสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะได้ดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจให้กันนะเจ้าเนาะก็เริ่มต้นเดือนสิงหาคมเอาเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะเจ้าทั้งนี้ในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะเจ้าว่าไว้ว่าพระคุณแม่มากพ้นพันนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะเจ้าคำขวัญวันแม่แห่งชาติเนาะฝากกันไว้ในช่วงของระยะเวลาที่เราเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะเจ้าเดือนของวันแม่แห่งชาติเจ้า

FM 95นะเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าอับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้วิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าก็ต้องร่วมแสดงความยินดีนะเจ้ากับคุณหมอปลาเนาะคุณหมอปลาแพทย์หญิงจันทิพย์จิตวงศ์นะเจ้าคุณผู้ฟังแพทย์จากโรงพยาบาลละปูนเฮาเนาะคุณหมอปลานี่เป็นรองเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการสื่อสารองค์กรกิจกรรมสัมพันธ์นะเจ้าเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลละปูนเนาะล่าสุดในคุณหมอปลานะเจ้าเปิ้ลได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ในฐานะผู้แทนจังหวัดละปูนนะเจ้าซึ่งรางวัลสตรีไทยดีเด่นเนี่ยจัดขึ้นโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกันกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อยกย่องเชิดชูสตรีผู้มีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เนาะแล้วก็เป็นผู้ที่อุทิศตนสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาตินะเจ้าคุณหมอปลานี่ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะเจ้าของเจ้าละปูนเหมาะสมอย่างยิ่งเหมาะสมอย่างยิ่งนะเจ้าขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณหมอปลาตุ๋ยนะเจ้าสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569นะเจ้าคือเดือนสิงหาคมเนี่ยเนาะคุณผู้ฟังวันที่1สิงหาคมเนี่ยเป็นวันป้อนห้องวันสตรีไทยนะเจ้าวันที่1สิงหาคมคือวันสตรีไทยย้อนรอยที่มาและแรงบันดาลใจจากแนวคิดปี2569นะเจ้าคือเมื่อพลังของผู้หญิงคือสะพานเชื่อมวัฒนธรรมของแผ่นดินทุกวันที่1สิงหาคมของทุกปีเนี่ยถูกกำหนดเป็นวันสตรีไทยเจ้าจุดเริ่มต้นสำคัญที่เปิดโอกาสให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงบทบาทศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยแต่หูกับเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าว่าความสำคัญความเป็นมาเนาะที่ซ่อนความหมายลึกซึ้งไว้เนี่ยมีอะไรอย่างพ้องเริ่มต้นจากที่มาของวันสตรีไทยนะเจ้าจุดเริ่มต้นของสตรีไทยย้อนกลับไปเมื่อวันที่1สิงหาคม2546เจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเจ้าพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเฮ้อวันเนี้ย1สิงหาคมนี้นะเป็นวันสตรีไทยสืบเนื่องมาจากที่พระองค์เนี่ยทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสต่างๆรวมถึงการเสด็จไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยในอดีตนะเจ้าพระองค์ทรงยกย่องแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงไทยเนี่ยไม่เพียงแต่มีบทบาทในการดูแลครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวนะเจ้าเป็นผู้ที่สืบสานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติมาอย่างยาวนานรัฐบาลก็เลยกำหนดที่วันที่1สิงหาคมของกุปีนั้นเป็นวันสตรีไทยเพื่อเทิดพระเกียรติและก็เชิดชูเกียรติของสตรีไทยทั่วประเทศสำหรับปี2569เนี่ยนะเจ้าเปิ้ลก็จัดงานวันสตรีไทยที่คุณหมอปลาเปิ้ลไปรับรางวัลเนี่ยนะภายใต้แนวคิดที่บอกว่าแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานก็เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดบ่ได้นะเจ้าแล้วก็การแสดงความอาลัยรักเทิดทูนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ที่ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินที่อุทิศพระวรกายในการพลิกฟื้นผ้าไทยงานศิลปหัตถกรรมนะเจ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรากหญ้าฮึกลับมามีชีวิตอีกครั้งจนกลายเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าในระดับสากลสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินก็ถือเป็นการปลุกพลังสตรีไทยให้ลุกขึ้นมาตั้งปณิธานร่วมกันในการเชื่อมต่อวัฒนธรรมด้วยการเอาภูมิปัญญางานฝีมือผ้าไทยมาประยุกต์แล้วก็ต่อยอดในยุคดิจิทัลเพื่อส่งต่อมรดกที่ล้ำค่านี้ให้คงอยู่กู้กับแผ่นดินต่อไปนะเจ้าพลังสตรีไทยพลังแห่งการสร้างสรรค์และสืบสาน
เนาะอันนี้วันสตรีไทยเนี่ยบ่ใช่แค่วันของการเฉลิมฉลองแต่เป็นหมุดหมายสำคัญที่เตือนว่าหญิงไทยทุกคนน่าจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมทั้งในมิติของความทันสมัยแล้วก็ความภาคภูมิใจในรากเหง้าต่างวัฒนธรรมนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถือว่าสตรีนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเป็นผู้ที่มีอิทธิพลคนหนึ่งในครอบครัวนะเจ้าคอมโบฟังเดือนนี้เดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งวันแม่แห่งชาตินะเจ้าเป็นเดือนของผู้หญิงเนาะร่วมกันเชิดชูเกียรตินะเจ้าร่วมกันในการ

FM 95และเจ้าคมผู้ฟังอยู่ใจกันก็ดีเจออยเนอะครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคมผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าพาณิชย์จัดทับสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงร้านค้าใกล้บ้านท่านนะเจ้า 1-15 สิงหาคมนี้คุณผู้ฟังกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจัดมหกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย Local Low Costนะเจ้าระหว่างวันที่1-15สิงหาคมนะเจ้าเปิ้นลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นครอบคลุมทั้งอาหารเครื่องปรุงรสของใช้ส่วนตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะเจ้าช่วยลดภาระค่าครองชีพต่างๆเนาะโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้ผลิตและก็ร้านค้าท้องถิ่นนะเจ้าส่งต่อสินค้าที่จำเป็นในราคาพิเศษถึงมือพี่น้องประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและก็สนับสนุนให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพี่น้องประชาชนได้สามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นใกล้บ้านเช่นแจ่มฟ้าเซฟปาจังหวัดละปูนเอนะเป็นต้นนะเจ้าแล้วก็มีที่ไหนแหมหลายตีนะยังตัง

ปทุมนะจ๊ะซูเปอร์ชีฟภูเก็ตนะเป็นร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมรายการกว่า135ราย800สาขาทั่วประเทศของลำปูนเฮาคือที่แจ่มฟ้านะจ๊ะแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทลำปูนแล้วก็สาขาที่เชียงใหม่ก็มีเนาะเข้าที่แจ่มฟ้าเนอะโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสนะเจ้ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนไปเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษกันได้1ถึง15สิงหาคมนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านนะเจ้าโดยรายการสินค้าแล้วก็ส่วนลดเนี่ยอาจจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่แต่ละสาขาตัวนะเจ้าเพราะว่าปริมาณสินค้าคงคลังอย่างเงี้ยนะก็อาจจะต่างกันห้องเล็กน้อยนะเจ้าส่วนของละปูนเฮาที่ร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์ก็คือแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทนะเจ้าอ่ะก็ถือว่าช่วงนี้รัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องนะเจ้าในมิติด้านของค่าครองชีพต่างๆเนาะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนก็บอกว่าท่านนายกนะเจ้าช่วงนี้เนี่ยอยากจะฮือโครงการไทยช่วยไทยพลัสของท่านนายกเนี่ยต่อไปยาวๆเลยได้ไหมศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพนะเจ้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิดานะเจ้าเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วสนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่าอีนะสำรวจเมื่อวันที่16ถึง21กรกฎาคมจากกลุ่มตัวอย่าง 1,850 รายทั่วประเทศย้ำว่าเป็นการสำรวจนะเจ้ากลุ่มตัวอย่างเพียง 1,850 คนทั่วประเทศนะเจ้าทีนี้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการนะแบ่งเป็นผู้ใช้จ่ายร้อยละ 71.35 ร้านค้าผู้ประกอบการ 1.89 แล้วก็เป็นทั้งผู้ใช้จ่ายและร้านค้าตัว 1.5% ขณะที่กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการเลยนะเจ้ามีประมาณร้อยละ 25 ซึ่งส่วนใหญ่บอกสาเหตุว่าบ่ได้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอยู่ร้อยละ 42 รองลงมาคือบ่สนใจเข้าร่วมร้อยละ 27 แล้วก็รองลงมาลงทะเบียนบ่ตันร้อยละ 24ในมิติของผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะเจ้ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิ้นประเมินในเชิงบวกด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจนะเจ้าโดยในด้านการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยเปิ้นบอกประหยัดได้ถึงร้อยละ 48.92 นะระบุว่าค่อนข้างช่วยได้เลยแหละนะเจ้าแล้วก็ร้อยละ 40.6 ระบุว่าช่วยได้มากที่บอกช่วยได้48นะครับแต่ช่วยได้มากเนี่ยอันนี้40ส่วนด้านการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศร้อยละ45บอกว่าค่อนข้างช่วยได้นะเจ้าร้อยละ33บอกว่าช่วยได้มากเลยสำหรับฟังร้านค้าและผู้ประกอบการเกี่ยวกับรายได้จากการค้าขายพบว่าร้อยละ42ระบุว่าช่วยได้ดีมากเลยแหละขายของดีขึ้นนะเจ้าแล้วก็ร้อยละ 39.5 บอกโอ้โหช่วยได้นะเจ้าช่วยได้มากของผู้ประกอบการใน42นะเจ้ารองลงมาโอเคช่วยได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนในกลุ่มตัวอย่างเนี้ยโอเคให้การตอบรับที่ดีนะเจ้าทีนี้เมื่อสอบถามถึงผลการตัดสินใจทางการเมืองว่าเฮ้ยแล้วได้โครงการเนี้ยเป็นจะได้ล่ะนะเจ้าเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจบ่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลนะเจ้าคุณผู้ฟังประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ33บอกว่าก็ยังไม่แน่ใจเตื้อว่าจะตัดสินใจจะได้ต่อไปอย่างนี้นะในการเลือกตั้งรอบหน้าอย่างนี้เนาะรองลงมาร้อยละ26ก็บอกว่ามีส่วนทำเพื่อสนับสนุนรัฐบาลอยู่นะร้อยละ25บอกว่าบอกว่าจะได้ก็บสนับสนุนรัฐบาลอีกก็มีร้อยละ14บอกว่าสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วบอกว่าจะมีหรือบ่มีโครงการต่างๆนะจ๊ะนี่ก็เป็นการสะท้อนความคิดเห็นประชาชนเนาะว่าส่วนใหญ่ประชาชนก็แยกแยะนะจ๊ะระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการของรัฐกับการตัดสินใจบางอย่างทางการเมืองนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นข้อมูลเล่าสู่กันฟังเนอะคุณผู้ฟังเนอะในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะอยู่ติดกันครับดีเจอ้อยนันทพรเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะเจ้าท่านผู้ฟังช่วงนี้มีการจัดงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดละปูนครั้งที่18เจ้าทางหอการค้าจังหวัดละปูนเปิ้นร่วมกันกับทางจังหวัดละปูนแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนนะเจ้าครั้งที่18ประจำปี2569ร่วมกับงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดละปูนนะเจ้าปีนี้เนี่ยเปิ้นจัดงานภายใต้ทีมที่ชื่อว่า Exotic Longgan เนาะวันที่1ถึง12สิงหาคมเลยนะเจ้าบริเวณลานเอกชนบ้านแม่สารปลาแดดถนนละปูนดอยติตำบลเวียงยองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนนะเจ้าก็ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์โปรโมทเรื่องของลำไยนะเจ้ากระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจนะเจ้าส่งเสริมการระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวลำไยในปีนี้นะเจ้าแล้วก็ปีนี้พิเศษเพราะว่าเปิ้นจัดงานครบรอบ40ปีแห่งการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดละปูนตัวเองนะเจ้าเปิ้นก็จะมีการจัดงานที่เป็นไฮไลท์สำคัญในหลายส่วนในการนะเจ้าจัดพื้นที่สนับสนุนให้กับเกษตรกรโดยการจัดการประกวดผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสุดยอดลำไยคุณภาพสายพันธุ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ของละปูนนะเจ้ายกระดับมาตรฐานสินค้าสู่ระดับสากลแล้วก็มีกิจกรรมการจับคู่เจรจาทางธุรกิจตวยมี business matching คือกับเกษตรกรตวยนะเจ้ามีกิจกรรมความบันเทิงและก็มหกรรมสายกินการแข่งขันสุดยอดนักกินลำไยแห่งปีประลองความเร็วในการกินลำไยสดนะเจ้าชิงเงินรางวัลพิเศษการประกวดธิดาลำไยลำพูนการประกวดหนูน้อยลำไยลำพูนเพื่อค้นหาทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดละปูนนะเจ้ามีโซนเอ็กโซติกอาร์คนะเจ้าเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแนวใหม่ด้วยการจัดแสดงสัตว์แปลกและก็สัตว์เศรษฐกิจท้องถิ่นที่หาชมได้ยากเหมาะกับกลุ่มครอบครัวกลุ่มเยาวชนเนาะแต่ยังดีเจออยนี่ไก่โซนนี้ท่านจะมาได้นะเจ้าหันงูมาได้ใจบดีแต่บางคนได้ชอบนะเจ้าก็เชิญชวนได้เนาะมหกรรมสินค้าและคาราวานความสนุกนะเจ้าการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจากกระทรวงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวร้านค้าดาวดังยอดนิยมจากแอปพลิเคชัน TikTok นะเจ้าเครื่องเล่นสวนสนุกชุดใหญ่แล้วก็ชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศทุกค่ำคืนนะเจ้าอาทิปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ลาบานูนซิลิฟูมินตราอินทิราอีมังกอขวัญใจจ๊ะอาสยามเอ็มก็จะเป็นต้นเนาะอาจจะกล่าวถึงไม่หมดนะหอการค้าจังหวัดละปูนนะเจ้าแล้วก็จังหวัดละปูนเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดละปูนนักท่องเที่ยวนะเจ้าไปร่วมงานกันได้ไปอุดหนุนผลผลิตลำไยสดผลิตภัณฑ์แปลรูปแล้วก็สินค้าชุมชนนะเจ้าเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดละปูนระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้บริเวณลานเอกชนบ้านแม่สารปลาแดดถนนละปูนดอยตินะเจ้าชมฟรีตลอดงานเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าไปแอลกันได้เนอะ1ถึง12สิงหาคมนี้จ้า

าล่ะเจ้าคุณผู้ฟังเวลาของรายการเสี่ยงแล้วนะเจ้าดีเจออยนันทพรนะเจ้าวันนี้คงได้เวลานำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าและเดี๋ยวเรากระจัดกลับมาเจอกันใหม่เนาะเป็นประจำกับรายการข่าวดีที่95นะเจ้าทางสวทลปูนจันทร์ถึงศุกร์17ถึง18นาฬิกาก่อนเคารพธงชาตินะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังโชคดีมีความสุขทุกท่านนะเจ้าเน้อเดี๋ยวไปเคารพธงชาติแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าดีเจอมดูแลคุณผู้ฟังในรายการคิดดีเพื่อสังคมเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยากราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปาง

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะ FM 95 MHz นะครับชั่วโมงนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับก็มีสาระต่างๆมาอุ้มเอ่ยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับกับรายการของเรานะก็จะมีข่าวสารสำหรับกับเพลงเบาๆมาอุ้มเอิญคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับเอาไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะเพิ่งได้คาดการณ์ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไว้ดังนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนติดตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับภาคเหนือเนาะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเชียงใหม่เชียงรายนะลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง30ถึง36องศาเซลเซียสเน้อคุณผู้ฟังก็บ่ได้ลืมนะครับในเรื่องของฟ้าฝนสภาพอากาศนี่เนาะเฮาก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันตวยรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตวยเน้อครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์กันสักน้อยหนึ่งนอกสำหรับกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569จังหวัดลำพูนนะครับเปิ้นก็มีกุ้งขาวไวน้ำไม้นะตัวโตเนื้อแน่นหวานฉ่ำราคาสุดพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยเนอะซึ่งนะครับก็มีจุดจำหน่ายนอกสถานที่จำหน่ายกุ้งนี่นะคุณผู้ฟังครับก็บ่ได้งงนะมีสถานที่จำหน่ายกุ้ง2สถานที่นะครับสถานที่แรกนี่บริการพิเศษ Pick Up Point นะครับเป็นบริการสั่งจองล่วงหน้าอันนี้ก็สั่งได้นะตีหน้าเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับก็มีเวลานัดรับกุ้งนอตีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะเวลา10โมงเช้าถึง3โมงแลงอันนี้ก็เป็นสถานที่จำหน่ายเนาะจุดแรกจุดที่2นี่ตีงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนนะครับครั้งที่18นะจัดที่บริเวณร้านอเนกประสงค์บ้านแม่สารปลาแดดอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับก็เริ่มจำหน่ายสินค้ากันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปเนาะสินค้ากุ้งนี่นะก็ส่งตรงจากจังหวัดชาติเชิงเซาเนาะมีหลายไส้นะครับมีไส้3 XL นี่ไส้3 XL นี่ประมาณ28ถึง32ตัวต่อกิโลกรัมราคาบดแป้งครับ200ต้นๆเนาะส่วนไส้ L นี่ขนาด43ถึง48ตัวต่อกิโลราคา208บาทนะครับวู้จากราคาปกติหลายร้อยเหมือนกันนะครับโทรสอบถามข้อมูลได้นะครับ053561489เนี่ยสำหรับกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569จังหวัดลำพูนนะครับเปิ้นจะจำหน่าย2ครั้งนะครับก็วันที่1ถึง4สิงหาคมนี่นะแล้วก็แถมครั้งหนึ่งก็วันที่11ถึง12สิงหาคม2569นะครับไปซื้อกันได้ไปซื้อไปหากันได้นะตีงานลำไยและหอการค้าแฟนะคุณผู้ฟังครับ

แล้วมาป้ากันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับกับอูถึงในเรื่องของข่าวเนาะที่เกี่ยวกับคุณฮารุนโซโลนะครับหรือว่านายประวันทัดเป็งซุกเนาะอยู่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับที่ไปเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียนะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการนะซึ่งนะครับทั้งสำนักงานคปภ.เนาะเพิ่นก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในส่วนของด้านประกันภัยพร้อมทั้งประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้รับประโยชน์นะครับเพื่อได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมนะครับนายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือห้องสั้นว่าเลขาธิการคปภ.นะก็กล่าวนะครับว่าภายหลังที่ญาติของผู้เสียชีวิตได้ให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านประกันภัยสำนักงานคปภ.ครับก็ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลรวมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตได้ทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรมนะวงเงินเอาประกันภัย5ล้านบาททั้งนี้ความคุ้มครองดังกล่าวนะครับครอบคลุมเฉพาะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมนะบ่รวมถึงกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยดังนั้นครับการพิจารณาความคุ้มครองและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจึงต้องอาศัยผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการประกอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึงข้อเท็จจริงที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและเลขาธิการคปภ.ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะว่าสำนักงานคปภ.ได้ประสานงานกับบริษัทสมโปะประกันภัยจำกัดอย่างใกล้ชิดโดยบริษัทประกันภัยอยู่ระหว่างรอการรอผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับผลประโยชน์หากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็วนะครับนอกจากนี้นะครับบริษัทสมโปะประกันภัยก็ได้แจ้งต่อสำนักงานคปภ.ว่าพร้อมมีความช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ครับการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกับประเทศไทยแม้ว่าผลตรวจสอบนะผลตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตจะยังบ่แล้วเสร็จก็ตามเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นสำนักงานคปภ.นะครับก็จะติดตามเนาะและกันติดตามการดำเนินการของบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้รับประกันภัยนี่นะได้รับการพิจารณาการสินใหม่ทดแทนตามสิทธิ์และเงื่อนไขของกรมประทานอย่างครบถ้วนเป็นธรรมและรวดเร็วนะครับก็นี่เป็นหนึ่งข่าวเดี๋ยวที่หลายท่านติดตามกันเนาะเรื่องของนายอรุณโซโลนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะครับแป๊บเดียวนะฟังเพลงเพลินๆสลับข่าวสารเบาๆหน่อยวันนี้เป็นวันแรกนะที่เฮากลับมาทำงานกันนะครับก็ฟังเพลงกันหลายๆนะสลับกับข่าวสารเนาะก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะลากันไปจะนี่นะครับก็ขอฝากกันแฮมสักหน่อยในเรื่องของการขับขี่นะครับช่วงมาแล้งมาค่ำจะนี่นะครับช่วงเจ้านี่เนาะมาเดี๋ยวนี้รถมันหนักนะคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยนี่ต้องมาเป็นอันดับแรกเลยนะขับรถกับบดีประมาทเคารพกฎจราจรใจความเร็วตามที่กฎหมายเป็นกำหนดและตีสำคัญบ่เล่นมือถือขณะขับขี่บดีเสียสมาธิขณะขับขี่เฮาประมาทแม้แต่วินาทีเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเฮาได้เพราะฉะนั้นทุกเส้นทางไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลมารวมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับสร้างสังคมความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนท้องถนนนะย้ำกันคำหนึ่งเอาละครับวันนี้รายการเนาะของเขาก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ไทยและอินโดนีเซียเห็นพ้องขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงพร้อมตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบียและปากีสถานเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะณบ้านเลขที่79/1หมู่7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสำหรับจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะสังกัดสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เมื่อวานนี้การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำมาซึ่งความซาบซึ้งแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทมอบเงินบำรุงขวัญพระราชทานของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 30,000 บาทมอบข้าวสาร1กระสอบเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัด 5,000 บาทปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและปลอบขวัญตำรวจทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเรียกประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีสำหรับความคืบหน้าในการติดตามผู้ก่อเหตุพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายอยู่ระหว่างกระบวนการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ3ล้านบาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอีก4นายขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างเต็มที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที
3: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการในทุกมิติโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุ ป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
4: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องยาเสพติดเราก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วเรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการ
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ากำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมถึงให้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาเพิ่มศักยภาพในการตรวจค้นและสกัดกั้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและกำชับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวด
2: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงการสนับสนุนกำลังพลกองทัพเรือแก่กองทัพบกในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายในว่าพร้อมสนับสนุนกองทัพบกอย่างเต็มที่ในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกโดยได้มีการประชุมกำชับและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความพร้อมและความเรียบร้อยหากมีการร้องขอส่วนพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
5: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับในการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมให้การสนับสนุนทบในการที่จะได้รับการร้องขอ
2: ด้านพลเรือเอกธาดาวุฒิ ภัทรพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นในส่วนของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้ตรวจสอบความผิดปกติตั้งแต่บริเวณเขตท่าเรือในจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยและอินโดนีเซียขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเป็นคณะกับนายปราโบโวสุบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งการพบปะและหารือครั้งนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศรวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพร้อมที่จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทั้งสองประเทศเป้าหมายดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้เร็วกว่ากำหนดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของอินโดนีเซียทั้งการขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโดยเชิญชวนภาคเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเชื่อมโยงตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นพ้องที่จะผลักดันตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกโดยประสานจุดแข็งของอินโดนีเซียในฐานะตลาดผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศตกลงยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบยาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกนิษฐาแก้วสายรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาจต้องดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติแทนประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า4ล้าน8แสนรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าขณะนี้จำนวนผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้นันทิกาขิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยประสานความร่วมมือแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานประมงไทย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือกับนางลุยซาลาแกเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยที่เดินทางเข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing และการคุ้มครองสิทธิแรงงานภาคประมงโดยยืนยันกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานประมงบูรณาการตรวจแรงงานผ่านศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออกและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าใน21จังหวัดชายทะเลร่วมกับทีมสหวิชาชีพพร้อมจัดล่ามหลายภาษาอาทิอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาเพื่อให้การคัดกรองแรงงานมีประสิทธิภาพโดยผลจากการดำเนินงานอย่างจริงจังทำให้จำนวนเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก544ลำในปีงบประมาณ2561เหลือเพียง7ลำในปีงบประมาณ2569และทุกกรณีดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงเข้มงวดการตรวจแรงงานกลางทะเลและสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำในห่วงโซ่อุปทานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลดำเนินการครบถ้วนแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ยังไม่ทราบเนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 5,925 รายขั้นตอนต่อไปคือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อีกครั้งเพื่อสรุปผลรวมถึงจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการกับคนกลุ่มนี้โดยจะมีการประชุมกสท.ในวันที่5สิงหาคมจากนั้นในวันที่6สิงหาคมจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและส่งข้อมูลไปยังจังหวัดที่มีข้าราชการไปบรรจุทั้งหมดรวมถึงแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำการถอดถอนออกจากตำแหน่งส่วนการทดแทนอัตรากำลังที่ว่างลงกสท.จะกำหนดแนวทางเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปหรือปรับบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสอบอย่างถูกต้องบรรจุเข้ารับราชการแทนส่วนการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกถอดถอนต่อสาธารณะอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านกฎหมายยืนยันจะส่งรายละเอียดและเหตุผลของการถูกถอดถอนอย่างชัดเจนให้ผู้ที่ถูกดำเนินการทุกรายเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายได้
8: วันนี้เราเห็นหมดแล้วว่าคนปลายทางที่มีการทุจริต 6,000 เกือบ 6,000 คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยพอเรามีการประชุมกสท.เสร็จแล้วกกลางเสร็จแล้วไปยังกจังหวัดจริงๆกจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่จะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าพอมันเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาไม่นานก็อาจจะแค่ไม่กี่วันหลังจากที่กองกลางมีการแจ้งเรื่องส่งไป
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน6จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งระบุว่าในช่วงวันนี้ถึง7สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงคลื่นลมแรงโดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวม6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทางนี้ปภ.ได้ประสานไปยัง6จังหวัดดังกล่าวรวมถึงศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตให้จัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงพร้อมกำชับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่สำหรับบริเวณชายฝั่งให้ติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและแจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดหรือพิจารณางดเดินเรือหากสถานการณ์รุนแรงนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมเสบียงอาหารให้พร้อมรองรับกรณีต้องอพยพประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี้เน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้จึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจควบคู่กับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำทั้งนี้กรมชลประทานยังได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องก่อนนำข้อมูลมาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านนายสุริยพลนุชอนงค์อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงพร้อมประเมินแนวโน้มฝนและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสำคัญเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานและผลกระทบต่อพื้นที่ทายน้ำเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียและจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพปากีสถานเมื่อช่วงค่ำของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนรวมทั้งการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐและอิสราเอลเห็นพ้องที่จะระงับการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวโดยอ้างว่าอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกรัฐบาลเมียนมาที่ระบุว่านางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีพบกับนายอาโนเดอร์แบ็กผู้แทนประจำเมียนมาของคณะกรรมาธิการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่นางซูจีพบกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564อย่างไรก็ตาม ICRC ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาลงนามคำสั่งให้ลดโทษของนางองซานซูจีซึ่งถูกจับกุมตัวเมื่อปี2564ด้วยการรับถักกักโทษบริเวณที่พักอาศัยต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ รมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 น.
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมครับพบกับแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่3สิงหาคม2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็คุณวรรณกรศิมิทักษ์ครับอยู่กับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งกีฬากันเยอะนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในหลายประเภทกีฬานะครับแล้วก็ใครที่จะรอเรื่องของฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับรองแอสตันวิลล่านะครับมาเยือนที่ประเทศไทยนะเจอกับ BG ปทุมที่สนาม BG ปทุมพรุ่งนี้นะครับวันนี้แถลงข่าวกันก็รอลุ้นรอติดตามกันนะครับเราไปเริ่มต้นเรื่องของวอลเลย์บอลก่อนนะครับก็วอลเลย์บอลหญิง CB ครับ2026สนามแรกกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับก็จบลงไปโดยแชมป์เป็นของประเทศไทยนะครับเราในฐานะทีมอันดับที่17ของโลกนะครับพบกับเจ้าภาพเวียดนามอันดับที่27ของโลกนะครับผลงาน2นัดเราชนะอินโดนีเซีย3-1เซตชนะฟิลิปปินส์3-2เซตมี5คะแนนนะส่วนเวียดนามเอาชนะฟิลิปปินส์3-1เซตชนะอินโดนีเซีย3-1เซตมี6คะแนนนะครับชี้ชะตาผู้ชนะจะเป็นแชมป์นะครับก็ปรากฏว่าคนออสกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับส่งเพื่อนหลักนะครับในการแข่งขันคราวนี้นะไม่ว่าจะเป็นศศิภาพรจันทวิสุทธิ์อัชราพรคงยศนะทางด้านของวิศราศรีทาเลิศแก้วกัลยากมุทลานะครับแล้วก็นัทธนิยาใจแสนนะครับก็เราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับผิดคาดนะผิดคาดเพราะว่าเล่นตอนเล่นกับฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเนี่ยคือเหลือเกินกว่าชนะได้แต่เจอกับเวียดนามชนะขาดลอยนะครับไม่ได้ลุ้นเลยทีเดียวนะเวียดนามเนี่ยนะเจ้าภาพเสียงเชียงเงียบกริบไทยชนะ25-18 25-17 และ25-14คว้าแชมป์ในสนามแรกไปครองนะครับส่วนคู่ชิงที่3อินโดนีเซียนะครับเอาชนะทีมฟิลิปปินส์นะครับ 3-1 เซตคว้าเหรียญทองแดงไปครองนะครับซึ่งสนามที่2จะแข่งขันกัน 7-9 สิงหาคมที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีการแถลงข่าวกันนะฮะแถลงข่าวจะเป็นทางการโดยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล BYD DMI CV ครับครั้งที่6สนาม2นะครับมี4ชาติอาเซียนเข้ามาแข่งขันนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคุณรัฐพลนราดีสอนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยทางด้านของคุณพิชัยเลิศพงอดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็แถลงข่าวกันนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI ครั้งที่6 CV ครับนะครับเลข2 7-9 สิงหาคมความพร้อมของเชียงใหม่มีอย่างแน่นอนนะครับจัดการแข่งขันคราวนี้นะครับก็มีอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ7สิงหาคมนะอินโดนีเซียเจอเวียดนามนะครับ13 นาฬิกาแล้วก็16:30 นฟิลิปปินส์เจอไทยนะครับ8สิงหาคมนะเวียดนามเจอฟิลิปปินส์13 นาฬิกาและไทยเจออินโดนีเซีย16:30 นนะครับแล้วก็วันที่9สิงหาคมฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซีย16:30 น13 นาฬิกาและก็16:30 นเวียดนามเจอกับไทยนะครับบัตรผมรายงานไปแล้วนะครับผ่านช่องทางของ The Concert Application หรือว่าเว็บไซต์ไทยคอนเสิร์ตนะครับ1คน1ตั๋วซื้อได้2วันวันละ1ใบนะครับเวลาวันจันทร์นะฮะวันนี้ก็น่าจะซื้อกันแล้วส่วน walk in นะ walk in วันพฤหัสที่6นะครับที่หอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ walk in นะครับชมได้นะช่องเดิมคือวัน31นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณรัฐพลก็บอกว่ายินดีต้อนรับนักกีฬายินดีต้อนรับคนที่มากองเชียร์ที่มานะครับเพราะว่าความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้นะทีมสาวไทยก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะมาลงเครื่องที่สนามบินดอนเมืองนะครับกองเชียร์ก็ไปรับกันนะวันนี้โค้ชออสกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับก็เดินทางพร้อมมากับลูกทีมนะครับมาถึงดอนเมืองนะวันนี้นะครับแล้วก็พร้อมนะเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะเลข2รอเชียร์กันนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลไปดูเรื่องของฟุตบอลครับมาสุดสัปดาห์ที่

0: นะครับฟุตบอลอาเซียนครับนะรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2นะฮะไทยนัดที่2เจอกับมาเลเซียนัดที่3ปรากฏว่าเราชนะมาเลเซีย2ประตูต่อ0นะครับยศกรบุรพาแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับเราก็ได้6แต้มนะนะครับนักกีฬาก็ฟื้นฟูร่างกายนะครับแล้วก็เดินทางไปฟิลิปปินส์นะครับถึงฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วนะฮะไทยเจอกับฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมนะครับ20นาฬิกานะครับตามเวลาในประเทศไทยพรุ่งนี้ครับที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้อาราติกนะครับนะส่วนอีกนัดหนึ่งก็เล่นในบ้านเจอกับพม่านะครับ8สิงหาคมนะฮะมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับก็ชื่นชมนะที่นักกีฬาไทยนะครับมีความกระหายแล้วก็อยากพิสูจน์ตัวเองนะครับจนได้รับชัยชนะนะครับบอกว่าอัดฉีด2ล้านบาทหากจบด้วยตำแหน่งแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะนี่มาดามแป้งนะอัดฉีด2ล้านบาทนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจนะครับรอติดตามนะครับพรุ่งนี้กับฟิลิปปินส์นะที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้อาราติกนะครับที่คาบาสประเทศฟิลิปปินส์นะครับพรุ่งนี้เวลา20นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยเรื่องการถ่ายทอดสดนะคุณผู้ฟังนะหลายคนก็เข้าใจแหละนะว่าทีมชาติเป็นของคนทุกคนแต่ว่าเรื่องของลิขสิทธิ์นะสมาคมไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ทางด้านของเจ้าของลิขสิทธิ์จึงคือ AAF นะครับสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนนะครับก็ AFF นะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะแล้วก็ทูเนี่ยเขาซื้อไปนะนะครับก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องพยายามเข้าใจนะนะเราก็อยากจะดูสดนะเราก็ซื้อนะซื้อต่างไปดูเดี๋ยวนี้กีฬาอาชีพหลายกีฬานะไม่ใช่ว่าแค่ไทยอย่างเดียวนะนะครับก็ต้องซื้อนะฮะในการเข้าชมนะไม่มีของฟรีอะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ส่วนนัดที่เราเจอฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มานัดที่เจอกับเมียนมาในบ้านเนี่ยนะครับไปซื้อตั๋วกันนะครับนะก็หลายคนก็บอกว่าตั๋วไม่น่าจะแพงนะจะลดลงกว่านี้นะนะครับนัดที่ชนะมาเลเซียก็รุงเรงเหมือนกันนะคุณฟังหมื่นกว่าคนเองอ่ะนะ13,000-14,000คนเองอ่ะนะครับก็หวังว่าก็คงจะมีกองเชียร์มาเต็มๆนะในวันที่ไทยเล่นนัดสุดท้ายเจอกับเมียนมานะครับนะเรื่องของฟุตบอลนะครับมาถึงตรงนี้ก็เราพร้อมที่จะเชียร์ไทยไปด้วยกันนะเชียร์ทั้งผ่านจอแล้วก็มีแฟนคลับของเราบินมาที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะนี่นะสุดยอดจริงๆนะครับเรื่องของฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพนะครับได้แชมป์เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าจะได้2ทีมนะเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่รอบชิงชนะเลิศก็ต้องแข่งขันกันนะครับก็เป็นการชิงชัยกันระหว่างอัสสัมชัญยูไนเต็ดกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับตัวแทนโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็เล่นกันปรากฏว่าในเวลา90นาทีเสมอกัน 2-2 นะครับดวลจุดโทษนะอัสสัมชัญยูไนเต็ดแม่นกว่าครับชนะ6-5นะครับแล้วก็รวมสกอร์รวม8-7คว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลไปครองนะครับแล้วก็นักกีฬายอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์ของโซนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเป็นพิชยะวุฒิชัยนะครับจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะครับคนนี้เนี่ยเคยมีชื่อในอายุ17ปีนะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อปีก่อนแล้วนะครับนะก็นักเตะยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีครบแล้วนะครับ12ทีมนะแล้วก็จะมีการแถลงข่าวกันนะที่ BG ปทุมยูไนเต็ดวันที่14สิงหาคมนะฮะก็แบ่งกลุ่มนะกลุ่มละ3ทีมแข่งขันกัน18-20สิงหาคมที่สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับนะฮะแล้วก็แชมป์ทั้ง4กลุ่มจะไปไขว้กันนะครับ4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมเอาแชมป์อย่างเดียวนะแชมป์4กลุ่มจะไปไขว้กันในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศที่3สุพัชราศัย22-23สิงหาคมนะครับตัวแทนย้ำอีกครั้งนึงนะครับชัยนาทฮอบิลนครปฐมยูไนเต็ดชลบุรี FC ระยอง FC นะฮะกันทารมโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะครับเชียงใหม่ FC แม่โจ้ยูไนเต็ดอัสสัมชัญยูไนเต็ดและทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับจากนั้นมาดูเรื่องของฟุตซอลนะครับฟุตซอลเมื่อวันก่อนไทยชนะนิวซีแลนด์6-0นะครับโคตรมีรักพลสายเน้นงามยิ้มเลยนะไทยชนะนิวซีแลนด์6-0อดินันมูลทรัพย์วรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์อิทธิชาประภาพันธ์ณรงค์ศักดิ์วิงวอนชวราศรีอาวุธแล้วก็ปราณัฐกิติพานุวงศ์นะครับจากนั้นนัดต่อมานะครับเราก็ชนะอัฟกานิสถานอีกนะก็ชนะ2นัดรวดนะนะครับชนะ2นัดรวดเลยทีมฟุตซอลของไทยนะครับชนะ2นัดรวดนี่ก็หมายความว่านะทีมไทยก็สบายแล้วนัดต่อไปเจอกับรัสเซียป่ะฟุตซอลของเรานะครับคือตอนนี้เนี่ยโค้ชรักพลสายเน็ตงามนะครับก็ให้นักกีฬาไปพักผ่อนแล้วนะครับรีแลกวันนี้เนี่ยไทยไม่ได้แข่งนะแต่ว่านิวซีแลนด์เนี่ยที่แพ้มา2นัดถอนตัวนะครับนะถอนตัวในการเจอกับรัสเซียนะครับถอนตัวในการเจอกับรัสเซียนะครับแม่ นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะทางด้านของนิวซีแลนด์ถอนตัวก็ทำให้รัสเซียชนะผ่านนะคู่ทุ่มหนึ่งนะครับไทยชนะ2นัดนะชนะอัฟกานิสถาน 6-1 ชนะนิวซีแลนด์ 6-0 นะครับนัดที่3ของเรารอเจอนะฮะวันที่5นะครับเจอกับเวียดนามถือว่าบิ๊กแมตช์เลยแหละในอาเซียนย่านนี้ไทยกับเวียดนามเจอกันเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นนะครับถ้าเกิดมีอินโดนีเซียมาอีกทีมนึงยิ่งน่าสนใจนะครับฟุตซอลนะฮะคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพครับนัดที่3ไทยกับเวียดนามวันที่5นั่นแหละครับ20:30 น.ถ่ายทอดสดทาง True Channel นะครับแล้วก็ชมก็ได้นะไปชมไปเชียร์กันที่สนามยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับวันที่5นะครับของเรารักผลสายเล็ดงามนะครับก็ดูแลเต็มที่เลยครับน้องๆตัวนี้ก็รีแลกซ์นะครับก่อนที่จะกลับมาซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับผ่านมาเนี่ยตอนนี้ไทยมี6คะแนนเวียดนามชนะ2นะชนะ1เสมอ1มี4คะแนนรัสเซียนะเสมอมา1ครั้งเสมอเวียดนามนั่นแหละครับและนัดนี้น่าจะชนะบายนิวซีแลนด์นะครับเพราะนิวซีแลนด์ขอถอนตัวนะครับนิวซีแลนด์แพ้ไป2นัดเนี่ยเสียไป9ประตูนะครับนะฮะก็คงจะแหมช้ำใจแล้วช้ำใจแล้วนิวซีแลนด์ถอนตัวไปแล้วนะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับจากฟุตซอลเดี๋ยวผมบอกคนยิงประตูยังไทยเจอกับทางด้านของอัฟกานิสถานนะขออนุญาตนะฮะนัดที่เจออัฟกานิสถานเนี่ยได้ประตูจากสราวุธพลาพลึกนะชาวลาศรีอาวุธวรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์นะครับแล้วก็ปานัทกิติพานุวงศ์นะชาวลาศรีอาวุธเนี่ยนะก็ยิงอีกลูกหนึ่งนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยมินทาราพิลมอยู่นะครับนี่ไทยชนะนะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับแจ้งให้ทราบนะครับจากฟุตซอลไปติดตามเรื่องของเกมอุ่นเครื่องอ้าวก็ไปเกมอุ่นเครื่องไปติดตามเรื่องของกอล์ฟเมเจอร์ก่อนนะฮะจบแล้วก็คือกอล์ฟเมเจอร์สุดท้ายของปี AIG Women Open นะครับที่อังกฤษนะครับรอบสุดท้ายนะครับของเราโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับตีวันแรกวันเดียวอ่ะที่ตีดีอยู่วันที่1วันที่2นะครับวันที่3ก็เริ่มตกแล้ววันที่4ก็เกินอีกละ2โอเวอร์พาร์นะครับจบอันดับ4ร่วมครับทางด้านของโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับโปรมือ2ของโลกได้4ร่วมเท่ากับโปรมือ1ของโลกชาวอเมริกันครับแนลลี่คอร์ต้านะครับได้สกอร์2อันเดอร์พาเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการจบท็อป10ระดับเมเจอร์รันที่3ติดต่อกันของโปรจีนในปีนี้นะครับแชมป์เป็นของสาวญี่ปุ่นโปรญี่ปุ่นครับชิโฮคุวาอินะครับเอาชนะเอสเธอร์เฮเซลายจากเยอรมนีนะครับในการเพลย์ออฟหลุมที่2นะครับจบ5อันเดอร์พาเท่ากันนะครับไปเพลย์ออฟหลุมแรกก็ไม่เป็นไรครับเท่ากันอีกหลุมที่2นะฮะมีโซคุวาอิจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์นะครับของเราคนอื่นๆนี่ตีออกโอเวอร์กันเยอะเลยนะครับโปรพราวชนิตีวรรณแสนนะครับ2โอเวอร์โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจ3โอเวอร์นะครับโปรเปียโนอภิชยายุบล6โอเวอร์นะครับโปรเมเอเรียจุฑานุการนะครับ9โอเวอร์พาแล้วก็โปรแจนครับอันชิสาอุตมะ11โอเวอร์พานะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะฮะจากนั้นไปดูความเคลื่อนไหวของแมตช์อุ่นเครื่องพรุ่งนี้นะครับระหว่างแอสตันวิลล่าครับมาเยือนไทยนะก็มาเจอกับเชลซีวันนี้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับก็แอสตันวิลล่านัดล่าสุดนี่อุ่นเครื่องเอาชนะอินโดนีเซียออลสตาร์มานะชนะอินโดนีเซียออลสตาร์มากี่ประตูนะ3ประตูต่อ1นะฮะกานาโชนะปีกตัวใหม่ชาวอาร์เจนตินาลงเล่นด้วยนะบอกว่าขอบคุณชาวอินโดนีเซียที่มาร่วมเชียร์กันนะครับมีความสุขมากนะครับแล้วก็บอกว่าโพสไอสตอรี่มานะ IG มาบอกว่าเจอกันเร็วๆนี้กรุงเทพมหานครนะแต่ว่าเตะที่ปทุมธานีนะครับก็วันนี้พอมาถึงปั๊บนะครับก็ทางด้านของอัสเวล่าก็มาซ้อมนะประมาณสักเที่ยงอ่ะซ้อมแดดเปรี้ยงๆเลยนะประมาณสักขออภัย 11:15 น.ซ้อมยืดแข้งยืดขากันนะฮะในพื้นที่สั้นๆนะฮะซ้อมเสร็จแล้วก็แบ่งโซนผู้เล่น11ตัวจริงนะเล่นการพาสซิ่งนะพาสซิ่งเกมนะฮะแล้วก็ผู้เล่นสำรองก็เล่นลิงชิงบอลกันนะที่เขาให้ดูแค่15 นาทีคุณฟังส่วนผู้รักษาประตูก็มีการซ้อมผู้รักษาประตูกันอากาศค่อนข้างร้อนนะแต่อูนายเออร์มารีแล้วก็นักเตะนะหลายๆคนของอาร์เซนอลวิลล่าก็เล่นอย่างเต็มที่อ่ะวินเดอร์เลิฟเด็กเก่าแมนยูก็อยู่นะทารอนมิงนะแล้วก็ทางด้านของอเลซานโดกานาโชแหละนั่นก็ปีกตัวใหม่แล้วครับจอมม้วนจอมหมุนคนนี้นะพรุ่งนี้จะได้โชว์ลีลาด้วยนะครับอุ่นเครื่องพรีซีซั่นครับกับ BG ปทุมนะครับ พรุ่งนี้ 19:30 น.ที่สนาม BG Stadium หรือว่า 2BG Stadium ปทุมธานีนะครับบัตรเข้าชมมีขายด้วยนะหมดหรือยังผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าสนใจครู่นี้นะมีการแถลงข่าวกันวันนี้นะความพร้อมทั้ง2ทีมนะทางฝั่ง BG ก็บอกว่ามีความพร้อมนะทางด้านของโค้ช BG นะครับทางฝั่งของไทยนะก็มีความพร้อมเหมือนกันนะโค้ชของไทยนะฮะก็บอกว่ามีความพร้อมนะแล้วได้เจอกับทีมระดับพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะก็สร้างความตื่นเต้นนะสร้างความกระหายในการเล่นของทีม BG ปทุมนะครับนะฮะก็พรุ่งนี้รอติดตามกันนะครับแมตช์คู่นี้นะฮะทางด้านของอูนายเอมเมอรี่เนี่ยของแอสตันวิลล่าแล้วก็ตอนมาแถลงข่าวมาพร้อมกับเอียนแมสเซนกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับนะส่วนของบีจีปทุมก็คือวลาดิเมียยูโยยูวลาดิเมียวูโชวิตนะวลาดิเมียวูโชวิตแล้วก็มีพาทริกกุตตับสันนะกองหน้าทีมชาติไทยมาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะมาเล่าให้ฟังนะครับจากฟุตบอลมาดูเรื่องของวิ่งบ้างนะครับตอนนี้ทีมวิ่งเอเชียนเกมของเราทีมหนุ่มชายกับสาวชายในระยะสปรินต์นะครับ100 200 4x100ต่างๆเนี่ยนะครับไปเก็บตัวนะครับที่สาธารณรัฐเช็กนะครับไปเข้าแข่งขันรายการพิเศษในช่วงของเก็บตัวของทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะฮะวิ่ง100เมตรชายบิวพลพลบุญสอนต่ำกว่า100ครับนะฮะ 9.99 วินาทีนะครับขณะที่โอทวัชชัยทีมเอียดนะครับ 10.37 นะครับณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมนะ 10.51 นะฮะ100เมตรชายนะฮะต่ำกว่า10อีกแล้วนะสร้างความมั่นใจในเอเชียนเกมนะครับส่วน100เมตรหญิงสุกันดาเพชรรักษาก็ 11.43 นะครับเป็น PB ของเธอนะทางด้านของ Personal Best นะครับปกติเธอวิ่ง 11.57 นะตอนนี้ 11.43 รวมถึงจิรพัฒน์ขันอ่อนตาก็ personal best เหมือนกันนะครับจาก 11.55 ขยับมาครับเป็น 11.49 ครับโอ้นักกีฬาของเราไปเก็บตัวนะทำสถิติดีทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องน่านสุภณิชพูนเกิด 11.59 นะ special best นะในปีนี้นะครับอาทิตย์ชาเพชรกูลมนัสดาดารมโนนะสถิติดีๆทั้งนั้นเลยนะครับบิวพลพลนำทำลายสถิติวิ่ง60เมตรด้วยนะครับนะ 6.59 วินาทีนะครับเขาเคยได้เหรียญในเอเชียอินดอร์นะฮะบิวพลพลเนี่ยนะครับตอนนี้มาได้เวลาก็ดีกว่าตอนอีชิเอ็นดอร์อีกนะครับนักกีฬาของเราก็ทำผลงานได้ดีนะครับก็เป็นแผนส่วนสำคัญของทีมกรีฑาไทยนะครับในการเก็บตัวก็ฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเรายกระดับการฝึกซ้อมเข้มข้นนะไปเก็บซ้อมเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ต่างประเทศที่ยุโรปนะครับเพื่อมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับนะส่วนเรื่องของแบดมินตันนะครับนะยินดีกับน้องส้มสุนรักวิทิสารนะน้องสาวแท้ๆเลยนะน้องสาวคนสวยของพี่ชายสุดหล่อวิวกรุตวิทิสารมือสองของโลกนะครับก็ไปคว้าแชมป์ในรายการฟิลิปปินส์อินเตอร์ชาเลนจ์นะครับที่ฟิลิปปินส์เป็นการชิงชัยรอบชิงชนะเลิศของสองสาวไทยนะครับระหว่างน้องส้มสรลักษณ์วิทิสารเข้าชิงกับยาตาวิมินนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของส้มสรลักษณ์นะครับเอาชนะยาตาวิมินเกตเกลี้ยงไป2-1เกมนะคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวมาครองนะครับเป็นแชมป์รายการแรกของปีในระดับนานาชาตินะครับนะฮะส่วนที่นครราชสีมานะครับจัดการแข่งขันหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่นครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานนะครับก็บอกว่ารูปแบบการแข่งขันหนูน้อยขาไทยที่ผ่านมานะโอ้เป็นทางตรงที่น้องๆมาร่วมสนุกผู้เข้าแข่งขันกันมากมายกว่า500คนนะฮะที่เซ็นทรัลโคราชนครราชสีมานะครับคึกคักกันเลยทีเดียวนะฮะเด็กได้โชว์ศักยภาพนะครับแล้วก็มีการมอบประกาศนียบัตรนะฮะรางวัลนะครับให้กับน้องๆที่เข้าแข่งขันนะครับสนามสุดท้ายสนามที่5นะครับที่สนามกีฬากำมล FBT เขตหนองจอกนะครับจะเป็นการตัดสินใจว่านะตัดสินว่านักกีฬาคนใดจะคว้าแชมป์ประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาถ่ายชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ในปีหน้านะครับก็สมัครได้นะครับส่วนจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามต่อไปนะครับที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากครับ7-9สิงหาคมสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับหรือว่าสมัครได้ที่หน้าเขื่อนภูมิพลวันที่6สิงหาคมนะครับจากความเร็วของหนูน้อยขาไถไปดูความเร็วของมอเตอร์ไซค์ครับปิดแล้วสำหรับการแข่งขันศึก2ล้อเบอร์1ของไทยรายการ Nexter BIC Superbike Championship 2026นะครับสนามที่2นะครับนักกีฬามาร่วมแข่งขันกว่า17ชาตินะครับไม่ใช่แค่เอเชียนะครับยุโรปเอเชีย นะมาแข่งขันนะสหรัฐอเมริการัสเซียออสเตรเลียแคนาดามากันหมดครับนอกจากในอาเซียแล้วนะในเอเชียในยุโรปโอ้โหมาตบเท้าแข่งขันกันใน Nexter BIC Superbike Championship ครับแชมป์ในรุ่น 1000cc นะครับ Superbike 1000cc แข่งกัน12รอบคีรันคาร์บูรีครับจากออสเตรเลียนะครับก็คว้าแชมป์นะครับทีม Swift Pro Racing นะครับคว้าแชมป์2สนามติดต่อกันเลยนะครับส่วน Super Stock 1000cc แข่ง12รอบนะฮะวัดกันที่โค้งสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วก็เป็นตะวันตั้งกิจเจริญจาก TK Honda Idemitsu สิทธิผลดุเรกนะครับคว้าแชมป์ไปนะครับรุ่น Super Sport 600cc ดาวรุ่งแถวหน้าของเมืองไทยลงแข่งขันครับไม่ว่าทางด้านของมิกธนัทลองปลิวจากอิเดเมซี่ฮอนด้าทีมคริสต์มาสนะครับคว้าแชมป์ออกสตาร์จากผู้นำคว้าแชมป์ไปครอง2สนามติดต่อกันครับที่2ก็เป็นน้องข้าวกล้องนะครับจากกีพัฒน์พุทธิสารนะครับจากเรบิกทูราโน่ฮอนด้าทีซีเคเรซซิ่งทีมนะครับคว้าแชมป์นะครับแล้วก็นักบิดเจ้าถิ่นต่อศักดิ์นวลสายนะได้ที่3มุกระดาสารพืชนะครับนักบิดจอมเก๋าสาวไทยนะจาก NJTS ออร์เรซซิ่งนะครับตอนตำแหน่งรอบจัดอันดับนั้นอยู่หัวแถวนะฮะแต่ว่าคราวนี้ออกสตาร์ทมาโค้งแรกตีลังกาล้มครับน่าเสียดายนะครับล้มลงไปนะครับติดตามต่อสนาม3นะฮะสำหรับ Nexter BIC Superbike Championship 2026นะครับ16ถึง18ตุลาคมที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์นะครับส่วนที่ชลบุรีครับการแข่งขันสปาร์ตันนะครับสำนักงานส่งเสริมจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนวัตถีเสพนะครับกับจังหวัดชลบุรีรันริโอไทยแลนด์และก็ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนนะจัดการขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกในการพัทยาสปาร์ตันทีเฟกต้าวีคเอ็น HS12HR นะที่วิดดอมเวเล่พัทยานะครับก็รายการนี้นักกีฬาแข่งขันมาร่วมแข่งขันกันมากว่า 5,000 คนนะครับเงินสะพัดกว่า250ล้านบาทวันสุดท้ายเป็นการแข่งขันในประเภทซูเปอร์ระยะทาง10กมแล้วก็ฝ่าด่านอุปสรรค25ด่านนะครับซูเปอร์10กมฝ่าด่านอุปสรรค25ด่านโอเวอร์ออลอิริชายเป็นของญี่ปุ่นครับทางด้านของเรียมะสุกาตะครับนักกีฬาสปาร์ตันจากญี่ปุ่นวัย29ปีนะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับในประเภทบราสนะครับ21กิโลก็คว้าแชมป์มาแล้วนะอุปสรรค30ด่านมา10กิโลเมตร25ด่านเบาๆคว้าแชมป์อีกแล้วครับนะที่2เป็นนักของรัสเซียครับดานิสลาฟชิโคมิรอฟนะครับแล้วก็ที่3ญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งของเราดีที่สุดของไทยก็คือเบนวอร์เรอร์ครับหรือว่าขจรศักดิ์ตะคำนะจากสปาร์ตันเรดไทยแลนด์ได้ที่7โอเวอร์ออลแล้วก็ที่1ไทยนะครับนะครับแล้วก็สุดยอดสุดยิ่งใหญ่นักกีฬากว่า 5,000 คนแล้วก็มีนักกีฬาสปาร์ตันคิดมาแข่งขันด้วยนะนะครับเงินสะพัดกว่า250ล้านบาทนะครับผู้จัดก็นะชื่นชมนะแล้วก็ขอบคุณนะครับทางด้านของซันซิโร่นะทางด้านของขออภัยนะทางด้านของรันนีโอไทยแลนด์ขอบคุณผู้จัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชลบุรีนะครับหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับทางด้านของทีเสียบด้วยนะครับที่จัดกันจนได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับจากชลบุรีนะขยับไปอีกนิดเดียวระยองฮินี่นะกับด้านของการแข่งขันวิ่งนะครับซินิกฮาฟมาราธอน2026นะครับบริษัท Red Up Work จำกัดจัดการแข่งขันนะครับซินิกฮาฟมาราธอน2026ซินิกมาราธอนฮาฟมาราธอนระยอง2026ครับครั้งที่5ในแนวคิดวิ่งฟินกินเที่ยวระยองฮีครับเมื่ออาทิตย์ที่2สิงหาคมที่สวนสาธารณะแหลมเจริญตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับนักกีฬาจากทั่วประเทศนะครับมาแข่งขันระดับทีมชาตินะครับมากันเพียบเลย 4,500 คนนะครับเส้นทางซินิกรูทนะสนามเลียบชายหาดที่สวยงามแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกนะครับผ่าน3หาดนะครับหาดไม่ว่าจะเป็นหาดแหลมเจริญหาดแสงจันทร์และหาดสุชาดาครับสนามนี้ก็ได้รับรองจาก World Athletic Road Race Label นะครับเป็นปีที่2นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับคุณทางด้านของคุณสลาริวันทัพทวีนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ทางด้านของดร.สาธิตปิตุเดชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะจัดงานนะครับแล้วก็ทางด้านของกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นพูดิเชียนนะครับหรือว่าทางด้านของ Red Up Work นะครับผู้อำนวยจัดการแข่งขันนะคุณอลงกรณ์เจียมอนุกุลกิจนะครับก็ผลการแข่งขันในปีนี้นะครับนะแชมป์หน้าเดิมนะทีมชาติเดินทางไปแข่งขันกันเพียบเลยทีเดียวนะ 21.1 กิโลชายนะครับแชมป์นัทวุฒิอินนุ่มนะครับที่2มังกรพงศกรสุขสวัสดิ์ที่3อินทัศน์จงใจกิจนะครับ21กิโลเมตรหญิงนะครับครูขมอนงวงศรนะครับแล้วก็ที่2เนี่ยอรัญญาหินสุยแล้วก็แอร์ครับเป็นกมลวงชัยครับแล้วก็อันดับ1ใน10กิโลเมตรหญิง นะครับเอิร์นสุทัศนีด่านสุนทรวงศ์นะครับแล้วก็10กิโลเมตรชายมีสมโชคคงดีนะครับก็นักกีฬาก็ประทับใจในการวิ่งครั้งนี้นะทางด้านของ Red Up Work จำกัดก็ขอบคุณนะทางภาครัฐและเอกชนที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้นะครับจบแบบสมบูรณ์นะฮะสนามต่อไปก็เชียงใหม่แล้วก็ปิดท้ายด้วยนครพนมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วแวดวงกีฬาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.99 วินาทีนำทัพนักวิ่งไทยคว้า3อันดับแรกในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเสร็จแล้วองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มโอกาสให้สตรีเข้าถึงการตรวจค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1โดยมีกลุ่มสตรีในจังหวัดนราธิวาสทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่องโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญชวนสตรีอายุ 30-70 ปีที่มีความผิดปกติของเต้านมและไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์เข้ารับบริการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 12:00 น.ซึ่งภายในโครงการมีการให้ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยแพทย์และการเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์ตามดุลพินิจของแพทย์พร้อมทราบผลตรวจภายใน1วันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกจะประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
3: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2569ณโรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์พิษณุโลกเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยโดยนำลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาต่อยอดเพื่อมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกการประกวดครั้งนี้มีผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมส่งผลงานเข้าร่วมรวม54ชิ้นงานประกอบด้วยผ้ามัดหมี่2ตะกอ49ชิ้นงานผ้าขีด3ชิ้นงานและผ้าจกหรือผ้าตีนจก2ชิ้นงานพร้อมกันนี้จังหวัดพิษณุโลกยังได้ขานรับแนวทางกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์เชิญชวนภาครัฐและประชาชนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองตามแนวคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยสู่สากลพัทิราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ2569วันที่7สิงหาคมนี้ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากรุงเทพมหานคร
4: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเป็น1ใน7หน่วยงานหลักที่ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานในการรับผิดชอบจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในด้านขั้นตอนรูปแบบงานการจัดบูธกิจกรรมและภารกิจของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาพร้อมระบุกัมพูชาต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการเจรจากับไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชากล่าวพาดพิงประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าไทยยังไม่ยอมรับความเห็นดังกล่าวและให้ฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศส่วนกรณีที่กัมพูชาเตรียมยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติในวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อขอรับรอง MOU 2543และแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสนสำหรับใช้ในการเจรจากับไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยมีจุดยืนและเงื่อนไขในการเจรจาที่ชัดเจนย้ำว่าแม้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS จะมีบทบัญญัติเรื่องการประนอมภาคบังคับแต่ไม่มีใครบังคับประเทศไทยได้เงื่อนไขของไทยคือไม่ยอมรับการใช้คำว่าบังคับในการเจรจาพร้อมระบุว่าหากกัมพูชายังคงยืนยันให้ใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคอสเพียงแนวทางเดียวจะไม่สามารถเดินหน้าเจรจากับไทยได้และเป็นหน้าที่ของกัมพูชาที่ต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการให้การเจรจาเกิดขึ้น
6: ที่เดวิสเตอร์แอนดรูส์อะไรใช่ไหมก็ตอนนี้ยังถือว่าเขาแถลงโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลจากฝั่งไทยข้อมูลก็ยัง สำหรับประเทศไทยเรายังไม่ได้นับว่านั่นคือเรายอมรับความเห็นนั้นไม่ใช
5: ่พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยมีความมั่นใจในจุดยืนของตนเองและไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายให้ฝ่ายใดรับทราบเพิ่มเติมผลิตนาฏปันแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคัดค้านรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษ UN กรณีที่พาดพิงไทยด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงชี้แจงกรณีที่นายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาโดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นพร้อมยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอนัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกรวมทั้งผู้เสนอรายงานก็ไม่ได้ประสานหรือเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข้อมูลอีกทั้งรายงานบางส่วนถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงจะหลีกเลี่ยงการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงสูงเกินจริงและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ยังละเลยความสูญเสียของฝ่ายไทยจากเหตุปะทะรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศซึ่งไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการดังกล่าว
7: รายงานของนายแอนดรูสที่มีการแถลงข่าวออกไปนั้นไม่ใช่เป็นรายงานของสหประชาชาตินะครับอันนี้ต้องชี้แจงนะครับเป็นรายงานของนายแอนดรูสนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชารายงานนั้นพาดพิงประเทศไทยแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบกับประเทศไทยว่าสิ่งเหล่านี้ฝ่ายไทยมีความเห็นอย่างไรบ้างเพราะและที่เราเป็นห่วงเป็นพิเศษก็คือว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ประโคมข่าวเรื่องนี้แล้วก็คัดเลือกบางประเด็นเท่านั้นจากรายงานซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับเอาไปขยายผลต่อคือในส่วนที่พาดพิงประเทศไทยขยายผลต่อใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง
1: อย่างไรก็ตามไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติไซเบอร์สแกมและการค้ามนุษย์ในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งต่อไปพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาเรื่องปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวอย่างจริงจังศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนคนไทยอ่านสมุดปกขาวที่รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลก
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมอ่านและเผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้เป็นฐานในการทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านและเป็นการย้ำว่าประเทศไทยดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเคารพอธิปไตยของรัฐและการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันรวมทั้งเป็นการยืนยันว่าข้อเท็จจริงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรือการกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมกันนี้ยังฝากถึงประชาชนว่าทุกการอ่านเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลในสมุดปกขาวที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงคือพลังสำคัญของประเทศในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลกยืนยันข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที
9: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยก พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและได้รับการดูแลดีที่สุดควบคู่กับสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนต่อเนื่องสำหรับกรณีลูกช้างป่าพลัดหลงนายสุชาติได้กำชับเมื่อลูกช้างมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วให้เตรียมพร้อมและวางแผนนำกลับคืนสู่โขลงตามหลักวิชาการโดยติดตามพฤติกรรมและตำแหน่งของโขลงอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกช้างช้างในโขลงเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญส่วนกรณีช้างป่าสีดอทองม้วนซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังด้านซ้ายพบครั้งแรกเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมามีอาการทรงตัวแม้ยังไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองแต่สามารถกินอาหารและขับถ่ายได้ดีขึ้นทีมสัตวแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอาการและปรับแผนการรักษาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวมิซานของฝ่ายตุลาการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านตัดสินโทษประหารชีวิตชาย2คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดด้วยการให้ข้อมูลสถานที่สำคัญทางทหารและความมั่นคงของอิหร่านในช่วงที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระบุว่าอิหร่านถือเป็นประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนโดยในปีที่แล้วอิหร่านดำเนินการประหารชีวิตประชาชนอย่างน้อย 1,639 รายซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2,532 และจำนวนการประหารชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันหรือ OPEC Plus อาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดมาตรการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจจำนวน 1,650,000 บาร์เรลต่อวันที่เคยตกลงกันไว้เมื่อปี2566ที่รวมสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งถอนตัวออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านและยูเครนด้านนายฮอเก้เลออนหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของ Rystad Energy ของนอร์เวย์กล่าวว่าความท้าทายของกลุ่ม OPEC Plus ภายหลังยกเลิกมาตรการดังกล่าวคือการบริหารจัดการกับปริมาณน้ำมันส่วนเกินเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติพร้อมมองว่าการระงับการผลิตชั่วคราวในไตรมาสที่4ยังถือเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมวินเลียมส์หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของรัฐวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองสโปแคนซึ่งมีจุดไฟป่าอย่างน้อย3จุดโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 2,180 ไร่รวมถึงอาคารบ้านเรือนสถานประกอบการอีก600แห่งพร้อมกันนี้ยังดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 60,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนางลิซ่าบราวน์นายกเทศมนตรีเมืองสโปแคนระบุว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดของรัฐวอชิงตันท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดนอกจากนี้ประชาชนกว่า 10,000 คนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.99 วินาทีขณะที่อันดับ2และ3เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเช่นเดียวกันได้แก่ธวัชชัยหิมเอียดทำเวลา 10.37 วินาทีและณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมทำเวลา 10.51 วินาทีทั้งนี้สำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมที่สาธารณรัฐเช็กในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการเตรียมความพร้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปสมาคมกีฬาเอ็กตรีมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและ BMX 9คนลุยศึกเอเชียนเกมหวังคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงาน
13: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้ไปแข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุกเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
12: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เตรียมจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่สำนักงานใหญ่ AFC กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันที่27สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยการจับสลากจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มและมี7ประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพประกอบด้วยไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอมานมาเลเซียเมียนมาสปป.ลาวคีร์กีซสถานขณะที่ทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพได้รับการจัดให้อยู่ในโถที่1สำหรับการจับสลากแบ่งสายสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมแชมป์กลุ่มทั้ง7ทีมและทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570โดยจะคัดเลือก8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียผ่านเข้าแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศกาตาร์ต่อไปเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันงานกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2โดยมีนายพิสิทธิ์สุภวัฒนบดีผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในฐานะประธานจัดการแข่งขันเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ขึ้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งปลูกฝังความสามัคคีความมีวินัยและน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนโรงเรียนในเครือ
14: ในเมื่อลูกๆนักเรียนนั้นให้ความสำคัญกับกีฬาเป็นอันดับที่1เราจึงมีมติว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จัดบอลประเพณีในปีนี้เป็นครั้งที่2แต่ให้ใหญ่กว่าครั้งที่1ไปเลยนะครับเพื่อให้ด้านการกีฬาของเราได้เติบโตเช่นเดียวกับด้านวิชาการอื่นๆนะครับให้คู่กันไปผลการที่นักเรียนจะมีความสุขนั้นที่สำคัญคือต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ไม่อยากให้เด็กเครียดเกินไปนะครับจึงส่งเสริมทุกด้าน
12: สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ครั้งที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:00 นณราชมังคลากีฬาสถานโดยชิงชัยใน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลชายและกรีฑาทั้งประเภทชายและหญิงประกอบด้วยวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรและวิ่งผลัด 4x100 เมตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมศิลปินเพื่อนโจอี้จิตอาสานำโดยน้ำรพีพัฒน์โพ พบกับทีม VIP ผู้ปกครองและครูเพื่อร่วมสร้างสีสันความสนุกและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานตลอดการแข่งขันอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
16: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
17: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะกลับมาพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณ

อธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะโดยผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากในวันศุกร์ที่แล้วค่ะชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนผลงานการประพันธ์โดยอินทร อรพันธ์ความเดิมตอนที่แล้วค่ะได้เล่าผ่านมุมมองตัวละครน้องชายที่พูดถึงพี่ชายที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับพ่อมาตั้งแต่เด็กๆจนวันหนึ่งค่ะก็ถึงจุดแตกหักเพราะพี่ชายลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อรับไม่ได้ค่ะถึงขั้นลั่นวาจาตัดพ่อตัดลูกกันแม่จึงแยกพ่อและพี่ชายให้ไปอยู่ห่างกันเพื่อลดการทะเลาะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่พี่ชายเติบโตแล้วค่ะอยู่ในวัยของการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยตัวพี่ชายก็แยกออกไปอยู่หอพักค่ะเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันต่อในตอนที่มีชื่อว่ามูลไส้เดือนค่ะ

ผมรู้สึกว่าความคิดของพี่ชายมีลักษณะเป็นนามธรรมและดูเหมือนทุกย่างก้าวของความคิดจะเป็นปรปักษ์กับอุดมการณ์ของพ่อเสียทั้งหมดผมพยายามคิดหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพี่ชายจึงได้ทำตัวแปลกแยกนึกอยากจะทำอะไรก็ตามอำเภอใจนั่นอาจเป็นเพราะพี่ชายรู้สึกว่าตัวตนของเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวจึงเลือกที่จะสร้างปัญหาเพื่อเรียกร้องความสนใจหลายครั้งหลายหนผมรู้สึกว่าพี่ชายพยายามปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างให้แก่ผมโดยการหยิบยื่นหนังสือบางเล่มให้อ่านเช่นร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ที่เขียนโดยมิเชลฟูโกหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาเลหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาสผมไม่คิดว่าเป็นความหวังดีที่บริสุทธิ์ใจมากนักเพราะถ้าหากว่าผมมีความคิดโน้มเอียงไปทางพี่ชายนั่นก็หมายความว่าผมต้องเป็นปรปักษ์กับพ่อและก็ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นแผนการของพี่ชายที่ต้องการล้างแค้นผม

หลังเรียนจบมัธยมปลายพี่ชายเลือกเรียนทางด้านศิลปะหลังจากวันนั้นความรักที่เขาเคยได้รับความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ที่เคยเหนียวแน่นก็เริ่มจางหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาบัดนี้ถูกริดรอนก่อนนำทั้งหมดมาทุ่มเทไว้ที่ผมเป็นคนว่าง่ายเชื่อฟังทุกคำสอนสั่งของพ่อแม่นั่นยิ่งทำให้พี่ชายกลายเป็นตัววัยร้ายในสายตาพ่อแม่ด้วยเหตุนี้อาจทำให้พี่ชายไม่พอใจในตัวผมแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้พี่ชายจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของพ่อแต่สำหรับบรรดาเพื่อนๆของผมเขากลับกลายเป็นที่รักใคร่โดยเฉพาะพวกรักกับเพศ

เอ็ดต่างยกย่องว่าพี่ชายเป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพี่ชายเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าภาพโมนาลิซาที่วาดโดยดาวินชีถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นความเป็นเพศหญิงและเพศชายอยู่ในภาพนี้นักประวัติศาสตร์ศิลป์สันนิษฐานกันว่าภาพนี้อาจมีต้นแบบมาจากภาพใบหน้าของดาวินชีเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็มีแนวโน้มเป็นผู้รักร่วมเพศไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์ก็เคยมีพฤติกรรมลึกซึ้งกับพระสหายร่วมรบคนสนิทแล้วก็ยังมีใครอีกมากมายที่ต้องปกปิดความปรารถนาของตนเองเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่กีดกันเพศสภาพอื่นให้ออกจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และสถาปนาความเป็นชายขึ้นเป็นใหญ่สังเกตได้จากนักบวชในทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นชายทั้งสิ้นผู้หญิงถูกกีดกันให้อยู่ฝากฝั่งของกิเลสพวกลักเพศไม่มีพื้นที่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทำราวกับว่าผู้หญิงและเพศสภาพอื่นไม่สามารถตรัสรู้หรือเข้าถึงแก่นแกนของศาสนาได้พี่ชายยังบอกผมและเพื่อนๆ อีกว่าการเลือกที่จะเป็นอะไรนั้นคือเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลหากมองทะลุกฎเกณฑ์ซึ่งกดทับความแตกต่างทางเพศเมื่อนั้นเสรีภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแต่ความคิดก้าวหน้าของพี่ชายกลับกลายเป็นศัตรูทางความคิดกับชายชาติทหารอย่างพ่อพ่อคาดหวังกับพี่ชายไว้มากหวังให้เดินตามรอยทว่าพี่ชายกลับกลายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ซึ่งทำให้พ่อรับไม่ได้ผมยังจำวันแตกหักได้ดีเพราะจู่ๆพี่ชายก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีเป็นมือกีตาร์ฝีมือฉกาจแต่เป็นไปได้ว่าความอดทนในการกบเกลื่อนเพศสภาพที่แท้จริงของพี่ชายได้สิ้นสุดลงแล้ว

ี่ชายของผมแต่งหน้าทาปากกรีดตาดำฝีมือใช้ได้เลยทีเดียวเขาอาจเรียนรู้จากเพื่อนของผมเพราะเวลาที่เพื่อนมาเล่นที่บ้านพวกเขาจะปิดประตูเงียบมีเสียงหัวเราะคิกคักเล็ดลอดออกมาในขณะที่ผมนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องของตัวเองพ่อตวาดเสียงดังลั่นบ้านว่าผีหาซาตานตนใดเข้าสิงพี่ชายถึงได้ลุกขึ้นมาทำอะไรจกกระเปรดเช่นนี้พ่อกล่าวโทษไปถึงมหาวิทยาลัยที่พี่ชายเรียนว่าสอนลูกศิษย์อย่างไรถึงได้ผ่านเหล่าพากอแตกต่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นพ่อบอกว่าตัวเองอับอายเหลือเกินอยากแทรกแผ่นดินหนีใจสลายอยากตายให้พ้นเหมือนตัวเองกำลังมองภูเขาแห่งเกียรติยศถล่มลงตรงหน้าศักดิ์ศรีชายชาติทหารต้องมาแปดเปื้อนเพราะพี่ชายดั่งพร้อยไปถึงบรรพชนคนรุ่นก่อนไม่รู้ว่าตัวเองทำเวรทำกรรมอะไรกับใครไว้แต่ชาติปางไหนชาตินี้ถึงต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายเช่นนี้แม่รู้นิสัยของสามีตนเองแล้วก็รู้นิสัยของลูกชายคนโตเช่นกันเพราะว่าถ้าหากเขาไม่ผิดไม่มีทางเด็ดขาดที่เขาจะไม่ตอบโต้แล้วก็ยืนให้ดาบฟรีๆแม่จึงแยกพี่ชายออกจากการเผชิญหน้าซึ่งขณะนั้นจ้องเขม่งไปที่บิดาของตนขณะพาตัวพี่ชายออกนอกบ้านพ่อก็พูดไล่หลังตั้งแต่นี้มึงกับกูตัดพ่อตัดลูกกันคนอย่างมึงดีแต่สร้างปัญหาหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นพี่ชายก็อับไปหีตัวเองไปอยู่หอบ้านทั้งบ้านตกอยู่ภายใต้ความเงียบงันรู้สึกผิดแปลกเมื่อสมาชิกในครอบครัวหายไปหนึ่งคนเมื่อทุกคนแยกย้ายอยู่ตามพื้นที่ของตัวเองภาพพี่ชายก็ผุดขึ้นมาอยู่ในความทรงจำภาพที่พี่ชายรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินสวนหย่อมหน้าบ้านซึ่งบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นพ่อที่นำมาเพาะปลูกแต่ทุกต้นที่พ่อเคยดูแลล้วนตายเกลี้ยงแม่จึงแนะนำให้พี่ชายซึ่งเกิดธาตุน้ำเป็นคนดูแลเพียงไม่นานพันธุ์พืชเหล่านั้นก็โตเอาชูช่อออกใบกันอย่างเต็มที่เชิญชวนหมู่พมรแวะลิ้มชิมรสจากเกสรครั้นพี่ชายไม่อยู่ดูแลพวกมันต้นไม้เหล่านั้นก็ทยอยเหี่ยวเฉาผลัดใบไปตามๆกันราวกับรับรู้ถึงความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นกับพี่ชายเสียงทะเลาะเบาะแว้งจากที่เคยคิดว่าเป็นความน่าลำคาญแต่บัดนี้กลายเป็นสิ่งที่ผมทวินหาผมจะทำอย่างไรหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองจะรับมือหรือว่าหาทางออกด้วยวิธีใดจะแสดงความเป็นตัวเองออกมาโดยแลกกับการสูญสลายของสถาบันครอบครัวหรือเลือกที่จะเก็บงำมันไว้เพื่อทำรงความสมานฉันท์สิ่งใดคือความถูกต้องและสิ่งใดคือความเหมาะสมรู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่บนทางแยกผู้ใหญ่ควรเปิดใจกว้างหรือเด็กเองควรแสดงออกอย่างเหมาะสมจุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนผมเคยได้ยินแม่พูดกับพ่อเรื่องพี่ชายมีเขาอยู่ให้โกรธหรือว่ายอมเสียเขาตลอดไปทั้งที่ยังโกรธกันอยู่ครอบครัวของเราพูดจากันน้อยลงสงบจนน่าคลางแคลงใจครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องไม่มีความขัดแย้งอย่างนั้นหรอประเทศชาติจะเจริญทุกคนต้องเห็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างนั้นหรอหรือแท้จริงแล้วมิติอันหลากหลายและก็การเคารพซึ่งกันและกันต่างหากที่เป็นทางออก

วันหนึ่งมีพัสดุมาถึงผมระบุผู้ส่งว่าเป็นชื่อพี่ชายภายในบรรจุมูลไส้เดือนสำเร็จรูปและโปสการ์ดภาพโมนาลิซาเรากับพี่ชายรู้ว่าต้นไม้ที่บ้านเหี่ยวเฉาหลังจากที่เขาหายออกไปจากบ้านผมรู้ว่ามันหมายถึงอะไรเป็นการส่งต่อหน้าที่คนสวนมาให้ผมก่อนหน้านี้พี่ชายไม่เคยมอบหมายงานที่ต้องใช้แรงกายให้ผมต้องรับผิดชอบงานถางหญ้าพรวนดินซ่อมหลังคาทำโรงรถล้วนแต่เป็นฝีมือพ่อกับพี่ชายแต่ว่าหลังจากที่คนทั้งคู่ทะเลาะเบาะแว้งกันกิจกรรมเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยหากมีเหตุที่ต้องซ่อมแซมบ้านพ่อก็เลือกที่จะจ้างช่างจากภายนอกผมรับหน้าที่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแทนพี่ชายไม่ถนัดเพราะว่าไม่เคยทำรู้สึกว่ากิริยาการของตัวเองแก้ๆกังๆเหนื่อยหอบรู้สึกเจ็บแปลบที่ฝ่ามือเพียงไม่นานก็มีตุ่มน้ำใสๆเกิดขึ้นที่คนนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางกระทั่งล้มเลิกไปกลางคันถอดใจที่ต้องทำตามความประสงค์ของพี่ชายปล่อยให้บรรดาต้นไม้เหี่ยวเฉามีหญ้าขึ้นรกคลึ้มทว่ามูลไส้เดือนยังคงถูกส่งมาอย่างต่อเนื่องผมจึงต้องจำใจกลับมาฟื้นฟูสวนหย่อมหน้าบ้านอีกครั้งผมเริ่มจากการถางหญ้ากำจัดวัชพืชหลังจากนั้นก็ทยอยพรวนดินรอบโคนต้นใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนรดน้ำทุกเช้าเย็นเพียงไม่นานสวนหย่อมหน้าบ้านก็ทยอยกลับมามีชีวิตชีวาเขียวขจีชวนมองอีกครั้งผมเพิ่งรู้ว่าพี่ชายมีความสามารถหลายด้านไม่เฉพาะด้านศิลปะและประวัติศาสตร์เท่านั้นการเกษตรก็เป็นอีกสาขาอาชีพที่พี่ชายช่ำชองไม่แพ้กันบ้านของผมกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งครอบครัวของเรามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นแม้ไม่เหมือนเดิมทั้งหมดเพราะขาดพี่ชายแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนมาก

อีกไม่กี่วันข้างหน้าผมอายุจะครบ18ปีพ่อกำชับให้เลือกนายกเทศมนตรีเบอร์ที่พ่อเป็นหัวคะแนนไม่ลืมที่จะหันไปสำทับกับแม่อีกคนก่อนนัดแนะวันเวลาที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นมีอิสระมากขึ้นแม้ไม่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆก็มีสิทธิ์เลือกตั้งเย็นก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันขณะที่เรานั่งทานข้าวเย็นกันอยู่พี่ชายผมก็ปรากฏตัวที่รั้วหน้าบ้านไม่ลืมที่จะแวะทักทายพืชไม้นานาพันธุ์ที่ตัวเองเคยรับผิดชอบพี่ชายยิ้มให้กับมูลพฤกษาเหล่านั้นก่อนตรงเข้ามาภายในบ้านพี่ชายยกมือไหว้บุพการีทั้งสองแม่พยักหน้ารับไหว้แล้วก็ชี้ชวนให้ร่วมโต๊ะอาหารส่วนพ่อก็ยังมีใบหน้าบึ้งตึงพี่ชายเดินมาพร้อมกับกล่องของขวัญในมือก่อนคุกเข่าเบื้องหน้าพ่อกล่าวขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ล่วงเกินและพฤติกรรมที่เคยทำให้พ่อไม่พอใจก่อนยื่นกล่องของขวัญไว้บนตักพ่อของขวัญชิ้นนี้ผมเตรียมไว้สำหรับน้องชายผมอยากให้พ่อเป็นคนส่งต่อของขวัญชิ้นนี้พี่ชายผมพูดพร้อมกับยกมือไหว้พ่อได้มอบชีวิตให้แก่น้องแล้วผมอยากให้พ่อได้มอบตัวตนที่แท้จริงให้แก่น้องด้วยผมสังเกตว่าพี่ชายมาในชุดกีฬาหลังจากที่ร่างของเขาเดินหันหลังให้กับพวกเราแล้ว

เช้าวันถัดมาผมนั่งอยู่ปลายเตียงพร้อมกับกล่องของขวัญพี่ชายภายในบรรจุเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวมากมายในนั้นมีการ์ดอวยพรรวมอยู่ด้วยเนื้อความเขียนไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังน้องชายที่รักหลังจากเห็นของขวัญคงเดาได้ไม่ยากว่าพี่รู้ความจริงหมดแล้ววงเล็บจากปากเพื่อนแกนั่นแหละวันเกิดปีนี้พี่อยากอวยพรให้น้องมีความสุขมากๆเคารพในตัวเองเคารพในผู้อื่นและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเคารพในความแตกต่างผมพาตัวเองไปที่หน้ากระจกแต่งหน้าทั้งที่น้ำตารินไหลรู้สึกตื้นตันและก็ซาบซึ้งในการกระทำของพี่ชายแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเมื่อแต่งหน้าเสร็จสรรพผมจะลงไปบอกความจริงกับพ่อว่าพี่ชายยังเป็นลูกรักคนเดิมของพ่อเสมอความเป็นชายของพี่ผมยังมีอยู่เต็มร้อยในวันที่พี่ชายลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นผู้หญิงเพราะว่าพี่ชายทำศิลปะนิพนธ์เกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ต้องใช้ร่างกายของตนเองประหนึ่งผลงานศิลปะเพื่อแสดงออกทางความคิดและความงามหลังจากทาลิปสติกตัวตนที่ถูกซ่อนเร้นก็ปรากฏกายอยู่หน้ากระจกผมเดินไปยังตู้เสื้อผ้าหยิบชุดสตรีที่ถูกซุกซ่อนออกมาสวมใส่ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องทำอะไรเพื่อตัวเองสักทีผมผ่าร่างอรชรมาที่หน้ากระจกอีกครั้งหมุนตัวสำรวจความเรียบร้อยยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับอายุ18ปียิ้มให้กับสิทธิการเลือกตั้งก่อนที่ผมจะเปิดประตูลงไปชั้นล่างเพื่อเผชิญหน้ากับความจริง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์เรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมป5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมป5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมืออย่างรอบด้าน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวร่วมกับนายปราโบโวสุบิยันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่ายินดีที่ได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดยไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573เพื่อเป็นทิศทางความร่วมมือระหว่างกันนอกจากนี้ยังเน้นความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการหารือระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอและใช้กลไกความร่วมมือทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ทั้งนี้ไทยได้อำนวยความสะดวกส่งชาวอินโดนีเซียที่ตกเป็นเหยื่อกระบวนการหลอกลวงกลับประเทศแล้วกว่า 1,100 คนทั้งด้านเศรษฐกิจไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ระดับรัฐมนตรีครั้งแรกและตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการเป็นหุ้นส่วนการเติบโตของอินโดนีเซียโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรการแปรรูปอาหารการประมงอย่างยั่งยืนอาหารอาหารพลังงานภาคบริการและเศรษฐกิจดิจิทัลจะเร่งรัดการจัดทำความตกลงที่อย่างค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วอาทิเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประมงอย่างยั่งยืนและการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลและการควบคุมอาหารและยารวมทั้งสนับสนุนแนวทางการสร้างสันติภาพและการพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อประมงเป็น10ปีเพิ่มมาตรการคุ้มครองปูม้าวัยอ่อนและคุมเข้มปัญหาปลาหมอคางดำใน21จังหวัดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติครั้งที่2ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องจากเดิม7ปีเป็น10ปีเพื่อช่วยลดภาระค่างวดในแต่ละเดือนทำให้ชาวประมงมีเงินหมุนเวียนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนอกจากนี้ยังร่างประกาศกำหนดขนาดและปริมาณปูม้าวัยอ่อนห้ามจับหรือห้ามนำขึ้นเรือเพื่อจำกัดสิทธิการทำกินให้ลูกปูม้าได้เติบโตเต็มวัยนอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน21จังหวัดควบคู่กับการขับเคลื่อน7มาตรการทั้งการเร่งกำจัดออกจากแหล่งน้ำการปล่อยปลาผู้ล่าและการใช้ความรู้จากการวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศตัดวงจรการระบาดให้เด็ดขาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีการกล่าวอ้างว่ามีตำรวจส่งยาเสพติดให้ผู้ต้องหาในคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซีย
12: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาหรือป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียได้รับยาเสพติดจากตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีและได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยให้รวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนพร้อมระบุว่าหากผลการตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนการเอื้อประโยชน์หรือมีพฤติกรรมรับผลประโยชน์โดยมิชอบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งในทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเกียรติและศักดิ์ศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจโดยรวมดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
16: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
15: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
16: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
15: โอเคร
17: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
18: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
19: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมค่ำคืนแบบนี้อยู่กับรายการเพลงเพื่อคุณครับอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงในช่วงแบบนี้นะครับผมช่วงที่แบบว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะรักษาสุขภาพกันด้วยเนื่องจากว่าช่วงนี้มีทั้งฝนเนาะหลายๆที่มีฝนตกนะครับผมถึงแม้ว่าบ้านเรานะบ้านเราจังหวัดลำพูนนะมีประมาณ 60% ของพื้นที่ในช่วงนี้นะครับแต่ว่าฝนก็ไม่ค่อยจะลงมาเท่าไหร่เนาะอาจจะมีแบบปรอยๆบ้างนะครับในบางพื้นที่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปตกที่เชียงรายนะครับผมที่เราเห็นสภาพในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของน้ำมีน้ำล้นมีน้ำท่วมขังแล้วก็มีดินโคลนถล่มแล้วก็มีถนนขาดบางที่นะครับบนนั้นแล้วช่วงนี้จะไปที่ไหนเช็คเส้นทางกันให้ดีแต่ค่ำคืนนี้นะครับผมมาผ่อนคลายกันสักหน่อยใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารมาทั้งวันแล้วอาจจะมีความเครียดนะบางคนก็อาจจะทำงานมาทั้งวันแล้วนะครับผมก็มาอยู่ด้วยกันได้นะครับเพลงเพื่อคุณวันนี้ก็จะนำเนื้อหาสาระต่างๆนะมาฟังกันสักหน่อยนะแล้วก็ใครที่แบบว่าเงานะหรือว่าอาจจะแบบว่าเครียดมาทั้งวันก็มาฟังเพลงลูกกรุงเพราะๆได้นะครับที่95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับผมไปฟังเพลงกันก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ

กับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมและในช่วงนี้ก็มีทั้งงานต่างๆมากมายเลยโดยเฉพาะงานลำไยเนาะใครไปงานลำไยมาแล้วนะครับมีของขายเยอะด้วยนะครับผมแล้วก็มีของใช้เห็นว่ามีไทยช่วยไทยที่เป็น60 40ด้วยนะครับเผื่อใครที่แบบว่าเอ๊ยยังไม่รู้ที่ว่าจะไปใช้ที่ไหนนะครับไปกันได้นะครับผมก็ไปสนับสนุนของคนลำพูนบ้านเรานะรวมไปถึงผู้ประกอบการอื่นๆที่นำของกันมาขายด้วยนะแต่อื่นใดแล้วดูฟ้าดูฝนกันด้วยนะครับผมช่วงนี้หลายๆพื้นที่นะน่าจะมีฝนตกกันเกือบทุกวันเลยนะครับผมหลายพื้นที่มีน้ำขังตามแบบว่าชามหรือภาชนะรอบบ้านนะครับแล้วก็ตามมุมต่างๆด้วยซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับผมแต่วันนี้เราจะนำมาพูดคุยกันสักหน่อยเนื่องจากว่าน้ำท่วมขังเล็กๆแบบนั้นนะครับผมอาจจะเป็นห้องคลอดลูกนะของยุงลายนะครับได้ภายในไม่กี่วันด้วยนะและยุงลายเพียงตัวเดียวก็อาจจะนำพาในเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะมาสู่คนแล้วก็คนที่คุณรักในครอบครัวคุณได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุเนาะแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับผมกับท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะมาสำรวจรอบบ้านกันสักหน่อยมาชวนนะมาชวนท่านผู้ฟังมาสำรวจรอบบ้านกันสักหน่อยว่ามีที่ให้ยุงวางไข่ไหมมีสถานที่คลอดลูกให้กับยุงลายไหมนะเพื่อที่จะได้ใช้เวลานะครับเพียงไม่กี่นาทีนี่แหละครับผมแต่ช่วยป้องกันในเรื่องของโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของคุณได้นะครับผมหลายคนคงเข้าใจว่ายุงลายนะครับชอบบ่อน้ำสกปรกเนาะแต่ความเป็นจริงแล้วนะยุงลายก็ชอบน้ำสะอาดเหมือนกันนะครับหรือว่าน้ำที่มันอยู่นิ่งๆนะครับอยู่ในภาชนะที่มันขังอยู่นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรกะลามะพร้าววัสดุของใช้ที่อาจจะแบบว่าเอาไปทิ้งไว้ข้างบ้านแล้วก็ไม่เห็นมานานแล้วอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าฝนตกมามันก็อาจจะมีน้ำท่วมขังได้นะไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนที่ขังเพียงเล็กน้อยหรือแม้แต่นะครับบางอาจจะเป็นว่าฝนที่ตกไม่กี่วันแล้วอาจจะแป๊บๆเลยนะครับยุงก็สามารถไปวางไข่ได้ยุงตัวเมียนะครับสามารถวางไข่ได้หลายร้อยฟองเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาเพียงประมาณ1สัปดาห์เองลูกน้ำก็จะโตเป็นยุงตัวเต็มวัยพร้อมโบยบินนะครับผมมากัดคนในบ้านของคุณดังนั้นแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่ปล่อยให้น้ำขังอยู่ในบริเวณรอบบ้านของเรานั่นเองนะเรามาพูดคุยกันสักหน่อยนะครับสำหรับวันนี้จุดที่1เลยนะครับผมวันนี้เราจะเอาในเรื่องของมาสำรวจนะพาทุกคนมาสำรวจรอบบ้านกันสักหน่อยจุดที่1นะครับก็คือจานรองกระถางต้นไม้นั่นเองนะครับจานรองกระถางต้นไม้นะรอบทั้งอ่างบัวหรือภาชนะที่รองนะครับผมต้นไม้ของเราหากมีนะครับผมหากมีปลาหางนกยูงนะค่อยเอาปล่อยสักหน่อยนะเพื่อที่จะได้ให้คอยกินในเรื่องของลูกน้ำยุงลายนะครับผมควรเปลี่ยนน้ำทุก7วันนะหรือเททิ้งในพื้นที่ที่มันแห้งนะบางคนโยนลงน้ำตู้มนะครับผมนั้นลูกน้ำยุงลายก็มีชีวิตรอดกันอยู่ดังนั้นแล้วก็เทในที่แห้งละกันนะครับผมเก็บขยะรอบบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกกระป๋องกะลากล่องโฟมนะครับผมหรือว่าภาชนะที่ถูกทิ้งไว้นะสิ่งเหล่านี้เมื่อฝนตกลงมาน้ำท่วมขังก็อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้อย่าปล่อยไว้เลยนะจุดที่3ครับผมใครที่มียางรถเก่าล้อรถเก่านะครับผมลายบ้านเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์เนาะแต่เมื่อฝนตกลงมาน้ำจะขังอยู่ด้านในเป็นเวลานานเลยจึงควรคว่ำยางนะครับแล้วก็เจาะรูระบายให้น้ำออกมาให้หมดนะครับผมหากไม่ใช้แล้วควรกำจัดทิ้งไว้นะและยิ่งสำคัญเลยยางรถเนาะก็จะมีความโค้งมนนะมีความมืดนะครับแล้วยุงชอบมากๆเลยระวังกันด้วยนะครับผมจุดที่4ที่จะพามาสำรวจบ้านกันสักหน่อยรางน้ำฝนบนหลังคานะครับบางครั้งมีเศษกิ่งไม้มีเศษใบไม้ทำให้น้ำไหลไม่สะดวกไม่คล่องนะครับผมเกิดน้ำขังควรหมั่นนะครับตรวจสอบแล้วก็ทำความสะอาดรางน้ำเป็นประจำกันด้วยนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าบ้านของเรานี่แหละครับผมหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วแต่จริงๆแล้วมันมีจุดเสี่ยงนะครับผมจุดเสี่ยงหลายจุดเลยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับลูกน้ำยุงลายไม่ว่าจะ

หรือแม้แต่เครื่องใช้เครื่องให้น้ำอัตโนมัตินะครับผมควรล้างให้สะอาดนะครับเปลี่ยนทุกๆ 2-3 วันก็ได้เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นานเนาะก็จะเป็นที่วางไข่ของยุงและที่สำคัญก็อาจจะเป็นเชื้อโรคให้กับสัตว์เลี้ยงที่เรารักก็ได้วิธีป้องกันง่ายๆนะครับผมป้องกันไม่ให้ลูกน้ำยุงลายมาวางไข่นะไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงทำตามง่ายๆแบบนี้นะครับผมอย่างแรกเลยก็คือสำรวจบ้านเป็นประจำเนาะ2ก็คือเทน้ำทิ้งไม่ให้ขังไว้แล้วก็ขัดล้างภาชนะนะครับเพื่อไม่ให้ยุงนะหรือว่าไข่ยุงไปเกาะอยู่บริเวณภาชนะเปลี่ยนน้ำทุกๆ7วันนะหรือว่าเปลี่ยนบ่อยกว่านั้นก็ได้หากมีภาชนะใช้น้ำนะครับผมปิดฝานะครับผมปิดฝาน้ำที่อาจจะแบบว่าเป็นแบบว่าบางคนชอบอาบน้ำถังเนาะตักน้ำอาบมันแบบเย็นสบายดีหาที่ปิดไว้สักหน่อยนะเพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่กันนะครับผมหากสมาชิกในบ้านมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะหรือเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวคลื่นไส้หรือเบื่ออาหารหรือมีจุดเลือดนะครับออกบริเวณผิวหนังนะครับอย่าซื้อยามารับประทานกันเองนะให้ไปพบแพทย์นะครับผมโดยเฉพาะยาในกลุ่มของแอสไพรินนะครับผมหรือว่ายาแก้อักเสบบางชนิดน้อยอย่าซื้อมาทานเองนะครับผมดังนั้นไปหาคุณหมอหรือเภสัชกรนะครับเพื่อวินิจฉัยโรคกันด้วยหากเป็นโรคไข้เลือดออกการรักษาเร็วรวดเร็วเท่าไหร่นะครับก็จะช่วยลดในเรื่องของความรุนแรงของโรคแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้นะครับผมดังนั้นแล้วยุงลายนะครับเกิดจากน้ำขังแต่นะครับผมไข้เลือดออกเกิดกับคนที่เรารักอย่าปล่อยให้คนในบ้านนะหรือว่าคนที่เรารักนะป่วยในเรื่องของโรคไข้เลือดออกเลยนะครับผมดังนั้นแล้วก็ดูแลบ้านกันสักหน่อยวันนี้ชวนมาสำรวจบ้านกันก่อนที่เราจะนอนนะบางคนก็อาจจะตอนนี้ทานข้าวแล้วนะไม่รู้จะทำอะไรนะครับผมเดินรอบๆบ้านเพื่อสำรวจบ้านกันสักหน่อยว่าเอ๊มีตรงไหนบ้างที่มีจุดเสี่ยงเหมือนที่น้องอันบอกไปเพื่อที่จะได้ทำความสะอาดกันเนาะฝากไว้ในช่วงนี้ฟังเพลงกันยาวๆสักหน่อยนะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะนอนจะได้ฟังเพลงเพราะๆสบายๆกันนะคะ

0: ช่วงท้ายรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมเรามาเจอกันวันยแบบนี้นะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนาะใครที่ชอบฟังเพลงลูกกรุงนะครับเพราะก่อนนอนก็มาฟังกันได้รวมไปถึงนะครับในเรื่องราวของสุขภาพที่น้องอั้นจะนำมาฝากกันเพื่อให้ทุกคนเนาะนำไปปรับใช้เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับผมมันเป็นประโยชน์อย่างมากเลยหากเรานะเกิดกับตัวเองเกิดกับคนที่เรารักสิ่งที่ตามมามันคือความแบบมันเหนื่อยเนาะเวลาเราป่วยขึ้นมานะครับดังนั้นแล้วก็อย่างแรกเลยก็คือการเดินรอบบ้านนะสำรวจรอบบ้านตอนนี้ใครยังรู้สึกว่าอิ่มอยู่ไม่อยากจะนอนนะเดินออกกำลังกายเดินย่อยอาหารกันก็สำรวจบ้านไปด้วยนะเพื่อที่จะได้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อความปลอดภัยของท่านเองแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของคนที่เรารักนั่นเองนะครับผมฝากไว้ในช่วงนี้ละกันเผื่อใครว่างๆอยู่นะครับก็จะได้แบบว่าดูแลกันในช่วงหน้าฝนนะหน้าฝนมีอะไรให้ดูแลเยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยจากไข้หวัดเนาะรวมไปถึงนะครับผมยุงลายที่ทำเป็นตัวพาหะของโรคไข้เลือดออกนะครับแล้วก็อันตรายกับคนที่มีโรคในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วนะครับผมฝากไว้ละกันดูแลกันสักนิดสักหน่อยเนาะเพื่อความปลอดภัยของคนที่เรารักนะครับผมลาไปแล้วครับผมวันนี้กับเพลงเพื่อคุณนะครับผมเพลงเพราะๆเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังนะแต่ว่าช่วงรายการอื่นหากใครยังไม่ง่วงก็ติดตามกันได้นะครับกับ DJ อ้อยกับ DJ โอมนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพของสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพไทยอินโดนีเซียและความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกแด่นายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเชิดชูเกียรติบทบาทและคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินโดนีเซียตลอดจนสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพของสองประเทศสำหรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่มอบให้ในโอกาสดังกล่าวประกอบด้วยหมวกเบเล่สีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของกำลังรบพิเศษมีดรบพร้อมเชือกสีแดง

0: จะนำแนวคำวินิจฉัยมาเป็นกรอบในการกำกับดูแลกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยจะเร่งเดินหน้าผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างจริงจังเพื่อยกระดับภาคการผลิตของไทยสู่มาตรฐานสากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารอันตรายส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดและมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยไม่แลกมาด้วยคุณภาพชีวิตของประชาชนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์เพื่อกดดันให้รัสเซียเข้าสู่กระบวนการเจรจาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์อัฟเดเยฟผู้ว่าการแคว้นวลาดิเมียร์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกของรัสเซียประมาณ180กิโลเมตรที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีคลังสินค้าแห่งหนึ่งของไวเบอร์ลี่บริษัทค้าปลีกออนไลน์และอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์ในวันนี้ส่งผลให้พนักงานที่อยู่ในคลังสินค้าแห่งนี้ต้องอพยพไปยังจุดปลอดภัยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวทั้งนี้นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองกำลังยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทไวเบอร์รี่ประมาณ20แห่งในหลายพื้นที่ของรัสเซียโดยรัฐบาลยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการกดดันให้ทางการรัสเซียยอมเจรจาสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500นะคะขณะที่ประทับแปรพระราชฐานอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยตั้งพระทัยจะให้เป็นเพลงประจำวงอส.วันศุกร์นะคะและเพลงนี้ยังไม่มีชื่อค่ะต่อมาในวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์จึงได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อไรกังวลและชื่อภาษาไทยอีกชื่อหนึ่งเกิดขึ้นในปี2516ในขณะนั้นบ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงขอพระราชทานทำนองเพลงนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องอีกบทหนึ่งชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยส่วนคำร้องภาษาอังกฤษคือเวนผู้ประพันธ์ถวายคือนายราอูลมังกลปุสซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ขณะนั้นทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับฟิลิปปินส์ค่ะแต่คืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์นี้จะเป็นการบรรเลงนะคะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์เวนหรือไกลกังวลหรือเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26และทรงพระราชนิพนธ์ในปี2500ค่ะท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการรัศมีพระพรนั้นมีครูเพลงที่มาร่วมประพันธ์หลายท่านเลยทีเดียวนะคะเราจะเริ่มด้วยครูแก้วก่อนค่ะท่านประพันธ์คำร้องทำนองโดยอปส.หรือพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ใช้นามแฝงว่าอปส.เลือกมาเพลงหนึ่งคือเพลงชื่นใจคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องค่ะส่วนครูนาถถาวรบุตรที่มาร่วมใส่ทำนองให้กับครูแก้วก็มีไม่มากเท่าไหร่นะคะเลือกมาเพลงหนึ่งจากการขับร้องของคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงธรรมชาติกล่อมขวัญ

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานเพลงที่แต่งคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะคราวนี้จะเป็นครูแก้วร่วมกับครูสิริยงยุทธนะคะฟังเพลงดาวเจ้าชู้โดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูแก้วแต่งร่วมกับครูเวทคุณวินัยในเพลงถ้าเธอรักฉันและครูแก้วประพันธ์ร่วมกับหลวงสุขุมนายประดิษฐ์สุนทรภรณ์จะขับร้องในเพลงไม่อยากจากเธอ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานที่ครูแก้วประพันธ์คำร้องกับครูสริครูเวศและหลวงสุขุมในประดิษฐ์มาถึงคุณสุรัตน์ภุกเวศบ้างนะคะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงที่ใส่ทำนองเราจะฟังสามท่านด้วยกันเริ่มแรกคุณสุรัตน์ภุกเวศกับครูเวศค่ะในเพลงปทุมไฉไลเพลงที่สองคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งร่วมกับครูสริยงยุทธเพลงยอดยาใจสองเพลงนี้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะและเพลงที่สามคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐเลือกมาเพลงหนึ่งเหมือนกันคือเพลงจากดวงใจโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ฟังเพลงแรกก่อนนะคะปทุมไฉไล

คุณชอุ่มปัญจพันธ์ซึ่งประพันธ์คำร้องกับครูเพลงท่านอื่นอยู่หลายท่านเหมือนกันนะคะท่านแรกคืออปส.หรืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรค่ะเพลงข้องจิตสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณภูนศรีเจริญพงษ์เพลงที่สองคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งร่วมกับครูเวชสุนทรจำมอนเพลงวิมานใยบัวคุณวินัยและคุณอ้อยอัชราบันทึกเสียงและเพลงที่3คุณชอุ่มปัญจพันธ์ประพันธ์ร่วมกับคุณสมพงษ์ทิพยกลินฟังเพลงฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้อง3เพลงนะคะเริ่มด้วยข้องจิต

นอกจากคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แล้วอีกท่านหนึ่งคือทาตรีหรือคุณวิชัยโกกิลกนิษฐ์ค่ะท่านแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครูเอื้อนะคะและก็ยังมีแต่งร่วมกับครูสมพงษ์ทิพยกลินเลือกมาเพลงหนึ่งคือสวรรค์บันดาลอีกเพลงหนึ่งทาตรีแต่งร่วมกับครูเวทในเพลงบุหลันด้านเมฆจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570ยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แย่งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570วงเงิน 93,000 ล้านบาทยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่อง
6: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อสภากรุงเทพมหานครโดยจัดทำเป็นงบประมาณแบบสมดุลในกรอบวงเงิน 93,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยงบประมาณปีนี้มีภาระค่าใช้จ่ายสำคัญ 6,000 ล้านบาทจากส่วนต่างรายได้จากการจ้างเดินรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายและค่าดอกเบี้ยโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามคำเสนอแนะของสภาเพื่อจ่ายเป็นรายปีแทนการใช้เงินสะสมจ่ายขาดส่งผลให้เหลืองบประมาณบริหารจัดการจริงประมาณ 87,000 ล้านบาทและทำให้การจัดสรรงบลงทุนโครงการขนาดใหญ่ลดลงมาอยู่ที่ราว 18,000 ล้านบาทเป็นโครงการผูกพันเดิมและเริ่มโครงการใหม่เพียง14โครงการซึ่งเป็นโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องวงเงินกว่า 6,600 ล้านบาทส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับรายรับที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลในการลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่หายไปเกือบ 5,000 ล้านบาทนั้นจะนำเข้าหารือกับรัฐบาลเพื่อหาแนวทางชดเชยรายได้ดังกล่าวพร้อมเร่งรัดกระบวนการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนให้รัฐบาลตามมติครม.เพื่อลดภาระทางการเงินและนำงบประมาณกลับมาดูแลประชาชนในมิติอื่นๆต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจับมือ4กระทรวงขับเคลื่อนวาระแห่งชาติมหัศจรรย์ 2,500 วันสร้างโรงเรียนแห่งสุขภาวะ
7: นางพัทรวรรณ พัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวในการประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนวาระแห่งชาติงานมหัศจรรย์ 2,500 วันเพื่อส่งเสริมการเกิดและพัฒนาเด็กไทยคุณภาพร่วมกับ4กระทรวงณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนำข้อมูลจากโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายมาใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายยกระดับสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยอย่างบูรณาการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุ5ปี เพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตสมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะขับเคลื่อนสถานศึกษาทั่วประเทศสู่การเป็นโรงเรียนแห่งสุขภาวะบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเข้ากับการจัดการศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมโภชนาการกิจกรรมทางกายสุขภาพจิตและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านมีสุขภาวะที่ดีและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กไทยตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยยอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยลดลงจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้
8: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมมีการชะลอตัวจากกลุ่มตลาดระยะใกล้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวน 567,312 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 17,086 คนหรือร้อยละ 2.92 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 81,045 คนต่อวันส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมหดตัวปัจจัยสำคัญมาจากข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปรับลดจำนวนที่นั่งโดยสารของสายการบินในเส้นทางอินเดียส่วนกลุ่มตลาดระยะไกลโดยเฉพาะตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากการเปิดเส้นทางการบินและการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเกาหลีใต้ที่ส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวทำให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ19จากสัปดาห์ก่อนหน้าทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ4ของสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและเกาหลีใต้ปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะ FM 95 MHz นะครับชั่วโมงนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับก็มีสาระต่างๆมาอุ้มเอ่ยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับกับรายการของเรานะก็จะมีข่าวสารสำหรับกับเพลงเบาๆมาอุ้มเอิญคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับเอาไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะเพิ่งได้คาดการลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไว้ดังนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนติดตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับภาคเหนือเนาะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเชียงใหม่เชียงรายนะลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง30ถึง36องศาเซลเซียสเน้อคุณผู้ฟังก็บ่ได้ลืมนะครับในเรื่องของฟ้าฝนสภาพอากาศนี่เนาะเฮาก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันตวยรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตวยเน้อครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์กันสักน้อยหนึ่งนอกสำหรับกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569จังหวัดลำพูนนะครับเปิ้นก็มีกุ้งขาวไวน้ำไม้นะตัวโตๆเนื้อแน่นหวานฉ่ำราคาสุดพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยเนอะซึ่งนะครับก็มีจุดจำหน่ายนอกสถานที่จำหน่ายกุ้งนี่นะคุณผู้ฟังครับกับบดีงงนะมีสถานที่จำหน่ายกุ้ง2สถานที่นะครับสถานที่แรกนี่บริการพิเศษ Pick Up Point นะครับเป็นบริการสั่งจองล่วงหน้าอันนี้ก็สั่งได้นะตีหน้าเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับก็มีเวลานัดรับกุ้งนอตีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะเวลา10โมงเช้าถึง3โมงแลงอันนี้ก็เป็นสถานที่จำหน่ายเนาะจุดแรกจุดที่สองนี่ตีงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนนะครับครั้งที่18นะจัดตีบริเวณร้านอเนกประสงค์บ้านแม่สารปลาแดดอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับก็เริ่มจำหน่ายสินค้ากันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปเนาะสินค้ากุ้งนี่นะก็ส่งตรงจากจังหวัดชะเชิงเทราเนาะมีหลายไส้นะครับมีไส้3 XL นี่ไส้3 XL นี่ประมาณ28ถึง32ตัวต่อกิโลกรัมราคาบะแป้งครับ200ต้นๆเนาะส่วนไส้ L นี่ขนาด43ถึง48ตัวต่อกิโลราคา208บาทนะครับวู้จากราคาปกติหลายร้อยเหมือนกันนะครับโทรสอบถามข้อมูลได้นะครับ053561489เนี่ยสำหรับกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569จังหวัดลำพูนนะครับเปิ้นจะจำหน่าย2ครั้งนะครับก็วันที่1ถึง4สิงหาคมนี่นะแล้วก็แถมครั้งหนึ่งก็วันที่11ถึง12สิงหาคม2569นะครับไปซื้อกันได้ไปซื้อไปหากันได้นะตีงานลำไยและหอการค้าแฝนะคุณผู้ฟังครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับอ่ะกะอูถึงในเรื่องของข่าวเนาะที่เกี่ยวกับคุณฮารุนโซโลนะครับหรือว่านายประวันทัดเป็งซุกนะอยู่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับที่ไปเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียนะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการนะซึ่งนะครับทางสำนักงานคปภ.เนาะเพิ่นก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในส่วนของด้านประกันภัยพร้อมทั้งประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้รับประโยชน์นะครับเพื่อได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมนะครับนายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือฮองซันซันว่าเลขาธิการคปภ.นะก็กล่าวนะครับว่าภายหลังที่ญาติของผู้เสียชีวิตได้ให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านประกันภัยสำนักงานคปภ.ครับก็ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลรวมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตได้ทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรมนะวงเงินเอาประกันภัย5ล้านบาททั้งนี้ความคุ้มครองดังกล่าวนะครับครอบคลุมเฉพาะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมนะรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยดังนั้นครับการพิจารณาความคุ้มครองและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจึงต้องอาศัยผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการประกอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึงข้อเท็จจริงที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและเลขาธิการคปภ.นายก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะว่าสำนักงานคปภ.ได้ประสานงานกับบริษัทสมโปะประกันภัยจำกัดอย่างใกล้ชิดโดยบริษัทประกันภัยอยู่ระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับผลประโยชน์หากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็วนะครับนอกจากนี้นะครับบริษัทสมโปะประกันภัยเราก็ได้แจ้งต่อสำนักงานคปภ.ว่าพร้อมมีความช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยแม้ว่าผลตรวจสอบนะผลตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตจะยังบ่แล้วเสร็จก็ตามเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นสำนักงานคปภ.นะครับก็จะติดตามเนาะและการติดตามการดำเนินการของบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้รับประกันภัยนี่นะได้รับการพิจารณาการสินไหมทดแทนตามสิทธิ์และเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างครบถ้วนเป็นธรรมและรวดเร็วนะครับก็นี่เป็นหนึ่งข่าวเดี๋ยวที่หลายท่านติดตามกันเนาะเรื่องของนายอารุณโซโลนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะครับแป๊บเดียวนะฟังเพลงเพลินๆสลับข่าวสารเบาๆหน่อยวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยที่เฮากลับมาทำงานกันนะครับก็ฟังเพลงกันหลายๆนะสลับกับข่าวสารเนาะก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะลากันไปจะนี่นะครับก็ขอฝากกันแฮมสักหน่อยในเรื่องของการขับขี่นะครับช่วงมาแล้งมาค่ำจะนี่นะครับช่วงเจ้านี่เนาะมาเดี๋ยวนี้รถมันหนักนะคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยนี่ต้องมาเป็นอันดับแรกเลยนะขับรถกับบดีประมาทเคารพกฎจราจรใจความเร็วตามที่กฎหมายเปิ้นกำหนดและตีสำคัญบ่เล่นมือถือขณะขับขี่บดีเสียสมาธิขณะขับขี่เฮาประมาทแม้แต่วินาทีเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเฮาได้เพราะฉะนั้นทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลมารวมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับสร้างสังคมความปลอดภัยบนท้องถนนไปกันเนาะคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนท้องถนนนะย้ำกันทำคำหนึ่งเอาละครับวันนี้รายการเนาะของเราก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติไวยพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมนุษย์คนเฮานี้หลายคนเชื่อว่าการจะมีความสุขได้จะต้องประสบความสำเร็จก่อนจึงทุ่มเททำงานอย่างนักจนลืมแสวงหาความสุขระหว่างต่างแต่ในความเป็นจริงแล้วปัจจัยเราสามารถแสวงหาความสุขในขณะที่กำลังก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้วิธีสร้างความสำเร็จและก่อสร้างความสุขไปพร้อมๆกันเส้นทางมุ่งไปสู่ความสุขและความสำเร็จข้อแรกก็คือเราต้องเพ่งไปที่ว่าการจะมีความสุขอยู่ที่การมีเงินเพียงอย่างเดียวจริงอยู่ที่ว่าเงินสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของเพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของเราได้แต่ว่าถึงวันนี้มีคนจำนวนบ่น้อยที่มุ่งไปยังเรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวจนอาจจะลืมไปว่ายังมีมุมอื่นๆของชีวิตที่สร้างความสุขได้โดยไม่ต้องอาศัยอำนาจเงินทำให้เขาพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตไปเพราะฉะนั้นเขาจึงควรทำงานและก่อสร้างความสุขในชีวิตไปพร้อมๆกันคือทำงานเพื่อให้ได้เงินมา แต่ก็อย่าลืมว่ายังมีความสำเร็จอย่างอื่นที่บ่เกี่ยวข้องกับเงินอยู่ต่อยเป็นต้นว่าการเป็นผู้ให้บางคนเลือกที่จะให้ความรู้แก่คนรอบข้างบางคนเลือกที่จะเขียนหนังสือดีๆขึ้นมาสักเล่มหนึ่งเพื่อแบ่งปันและก็ถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองรู้ส่งต่อไปยังผู้อื่นโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนเป็นเงินทองแต่เป็นความภาคภูมิใจและความสุขใจสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้จิตใจชุ่มชื่นเบิกบานได้โดยที่บ่เกี่ยวข้องกับเงินทองวิธีการแสวงหาความสุขมีนักมากมายเราบ่ควรผูกเงื่อนไขความสุขไว้กับสิ่งภายนอกตัวเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเราควบคุมได้ยากแต่ว่ามันก็คือความสุขจากการฝึกใจของเรานี่เองจึงจะเป็นความสุขที่ถาวรแท้จริงใจที่เป็นผู้ให้มีเมตตามีกรุณาต่อผู้คนรอบตัวมีน้ำใจมองโลกในแง่ดีมองคนในแง่บวกหัวจักฝึกใจให้สงบหัวจักพอใจในสิ่งที่ตัวมีตัวเป็นวิธีการต่อไปก็คือพัฒนาเพิ่มพูนทักษะให้ตัวเองคนที่มีทักษะมีความสามารถมากกว่าคนอื่นย่อมมีโอกาสแสวงหาความสำเร็จได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นศาสตร์แห่งความรู้ต่างๆเมื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วนำมาผสมประสานกันจะทำให้เราทำงานได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ความรู้ทักษะด้านต่างๆยังเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้และยังจะเพิ่มความมั่นใจให้กับคนรอบข้างได้อย่างดีตัวเองทำให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตเกิดความสุขเกิดจุดดีมีจุดแข็งจุดเด่นในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราจึงหยุดเฉยอยู่กับที่บ่ได้ต้องพัฒนาตัวเองด้วยการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนศักยภาพความสามารถในตัวเองให้หนักขึ้นเสมอโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเปลี่ยนไปเป็นยุค 4.0 เข้าไปสู่ระบบอินเทอร์เน็ตถ้าเรามีความรู้ในสิ่งเหล่านี้ก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นได้เข้าไปมีส่วนในการตลาดแบบแนวใหม่เข้าถึงผู้บริโภคแนวใหม่เรื่องอย่างนี้สื่อแบบเก่าๆใจบ่ได้ดีแฮมต่อไปซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่องานยิ่งเฮามีทักษะที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทำให้คนอื่นได้ประโยชน์มีชีวิตที่สะดวกขึ้นทำงานง่ายขึ้นนักตะใดก็จะมีคนมาจ้างสิ่งที่เฮาสร้างสรรค์นักขึ้นตะอันและนั่นก็คือการจะนำความสำเร็จมาสู่ตัวเราข้อต่อไปคือพัฒนาความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีคือเกิดขึ้นอยู่เสมอบางคนนั้นจดจ่ออยู่กับความสำเร็จของตัวเองจนกระทั่งบางทีเผลอไปลดความสัมพันธ์กับบรรดาบุคคลอื่นที่อยู่รอบข้างเราทำให้ชีวิตของเรานั้นกลายเป็นชีวิตที่โดดเดี่ยวขาดความสุขเนื่องจากว่าสัมพันธภาพที่บ่ดีกับคนในครอบครัวและคนที่ร่วมงานกับเรารวมไปจนกระทั่งถึงบุคคลต่างหลายที่อยู่ในสังคมมันเดียวกันเราบ่มีความสัมพันธ์กับเปิ้นถึงมีความสัมพันธ์ก็อาจจะมีความสัมพันธ์ในต่างที่บ่ดีดังนั้นบางทีเราอาจจะสร้างศัตรูคู่แข่งขันในการทำงานเพราะว่าเราขาดที่จะมีความสัมพันธ์ไมตรีต่อกันการที่ชีวิตของมนุษย์นั้นจะก้าวหน้าได้เกิดจากการแข่งขันเพื่อความสำเร็จการแข่งขันเนี่ยบางทีสร้างศัตรูให้เราโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ถ้าเขามุ่งมั่นกับความสำเร็จนักจนเกินไปจนละเลยผู้คนที่อยู่รอบตัวเขาประสบความสำเร็จแล้วแต่กลับจะหาคนที่ แต่ว่ากลับจะหาคนที่มาใส่ใจตัวเขามาร่วมยินดีกับเขาแทบจะบ่ได้เลยชีวิตเขาก็จะโดดเดี่ยวบ่มีความสุขความสำเร็จที่ได้มาก็บ่มีความหมายเต่าตีกวนมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกใช้เวลาในการทำวิจัยถึง75ปีเพื่อศึกษาดูว่าอะไรทำให้คนเรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นหน้าที่การงานดีขึ้นและก็ชีวิตส่วนตัวก็ดีขึ้นโดยแบ่งการติดตามผลออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือละออนนักเรียนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีการศึกษาดีมีฐานะครอบครัวดีกลุ่มที่2เป็นคนที่ทำงานในเรือเดินทะเลย้ายที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆบ่มีลักแหล่งมีฐานะทางการเงินและการศึกษาด้อยกว่ากลุ่มแรกมากการวิจัยชิ้นนี้ใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูลและประเมินผลการวิจัย75ปีโดยติดตามชีวิตของละออนทั้งสองกลุ่มจนกระทั่งเขามีอายุนักได้บทสรุปก็คือว่าคนที่มีชีวิตดีมีสุขภาพดีมีจิตใจดีและมีชีวิตที่สงบสุขมีลักษณะตรงกันอย่างหนึ่งก็คือมีความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างที่ดีโดยแสดงให้เห็นว่าความสุขบ่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับฐานะทางเศรษฐกิจบ่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือปัจจัยอย่างอื่นแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องเดียวกันก็คือมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นละออนกลุ่มใดกลุ่มที่การงานการเงินดีครอบครัวดีหรือว่ากลุ่มที่เดินเรือทะเลบรรดาละออนทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยเขาประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขเพราะเหตุผลว่าเขามีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นอย่างดีไม่ได้เกี่ยวกับฐานะและการเงินคนที่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นในทางที่ดีนั้นย่อมประสบความสำเร็จในชีวิตหูอย่างนี้แล้วเขาก็ควรหันกลับไปพัฒนาความสำคัญกับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนใกล้ตัวในครอบครัวของเขาสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าล้ำพ่อแม่ปู่ตายายายเพราะว่าพวกเขามีผลต่อความสุขของเขามากที่สุดวิธีการต่อไปก็คือค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยการออกเดินทางเพราะว่าการออกเดินทางเป็นการปาตัวเก่าออกจากกิจวัตรเดิมๆที่เขาทำอยู่ทำให้ความเครียดลดลงตั้งแต่เขาก้าวเท้าออกจากบ้านเลยทีเดียวการออกเดินทางท่องเที่ยวนั้นจะช่วยเพิ่มพูนสิ่งแปลกใหม่ให้แก่ชีวิตทำให้เขาได้พบปะผู้คนใหม่ๆได้ปะได้หันสถานที่ใหม่ๆและเจอกับสิ่งต่างๆมากมายแตกต่างกันออกไปได้รับประสบการณ์ใหม่ๆมาได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศน์แล้วก็นำเอาความคิดใหม่ๆเหล่านั้นกลับมาต่อยอดในการทำงานได้ดีแห่มตัวทำให้เรามีทั้งความสุขและก็ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อกลับมาแล้วเราก็จะมีพลังงานนักขึ้นโดยอัตโนมัติเรียกว่าได้ทั้งกำลังใจและกำลังสติปัญญานอกเหนือจากข้อที่กล่าวมาแล้วยังมีวิธีการที่จะทำให้เรามีความสุขและมีความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นไปแห่มนั่นก็คือการได้รับความสุขจากการส่งต่อความสุขให้ผู้อื่นเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องมีความสุขก่อนเราจึงจะสามารถส่งต่อความสุขนั้นไปให้คนอื่นได้ซึ่งจะเป็นการรับประกันได้ว่าตัวเองต้องมีความสุขถ้าบ่อย่างนั้นเราก็จะเป็นคนที่ให้ความสุขแก่คนรอบข้างได้อย่างไร วิธีการส่งต่อความสุขทำได้หลายต่างเป็นต้นว่าการบำเพ็ญประโยชน์ในที่ต่างๆการไปเป็นวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคมหรือการให้คำแนะนำการให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องในที่ทำงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการส่งต่อความสุขทางนั้นการที่เราส่งต่อความสุขด้วยการให้ก็จะทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองว่าเราได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นยิ่งพอได้หันผู้รับมีความสุขส่งรอยยิ้มส่งความสุขกลับมาให้เราเราก็จะรู้สึกได้ถึงความอิ่มเอมภายในจิตใจของเราเองข้อต่อไปการจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็คือการรู้จักบริหารอารมณ์ถ้าเราใช้สติปัญญาควบคุมอารมณ์ของตัวเองสามารถควบคุมการแสดงออกของตัวเองได้ในขณะเดียวกันก็พยายามเข้าใจในพฤติกรรมของคนอื่นทำให้สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีความสุขเพราะว่าเราไม่แสดงออกทางอารมณ์ที่เป็นไปในทางตำหนิตีตวายคนอื่นในขณะเวลาเดียวกันถ้าผู้อื่นแสดงปฏิกิริยาทางอารมณ์ออกมาเราก็จะทำความเข้าใจได้ดีนั่นเองความสุขหรือความทุกข์นั้นความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นเป็นหลักแต่ขึ้นอยู่กับความคิดภายในใจของเราต่างหากว่าเราจะตีความหรือรู้สึกกับสถานการณ์นั้นๆได้อย่างใดแม้เงินทองและความสำเร็จจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เรามีความสุขเสมอไปเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคนเรานั้นอยู่ที่ความสงบจิตสงบใจเรียกว่าสุขใจมากกว่าถ้าเราสามารถทำใจให้เป็นสุขได้แล้วความสำเร็จก็จะติดตามตัวมาอย่างง่ายดายประสบความสำเร็จทั้งในจัดนี้และจัดหน้าชีวิตจะมีความสุขสุขจากการแสวงหาความสำเร็จเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเราควรจะมุ่งตรงไปที่ความสุขหรือมุ่งตรงไปที่ความสำเร็จดีบางคนบอกว่ามุ่งตรงไปที่ความสำเร็จสิสำเร็จแล้วความสุขจะติดตามมาเองแต่บางคนก็บอกว่าบางทีมันไม่สำเร็จสักทีอ่ะหวังไว้ว่าอนาคตจะรวยให้ได้แต่ทำงานมาซาวปีก็บ่รวยสักทีอาจจะตายก่อนที่จะมีความสุขนั่นก็ได้ดังนั้นบอกว่าให้มุ่งตรงไปที่ความสุขก่อนดีไหมและวิธีคิดแบบใดที่ถูกต้องกันแน่ท่านทั้งหลายต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองคนที่มุ่งไปยังความสำเร็จกล่าวว่าถ้าไปมุ่งหมายแต่ความสุขก็จะบ่สำเร็จสักทีเพราะพอทำงานนักก็เหนื่อยพอมันบ่สุขก็บ่เอางานนักยกตัวอย่างเป็นต้นว่าละออนนักเรียนอ่านหนังสือค้นคว้าตำรับตำรานักเข้านักเข้าก็บอกว่าเครียดไม่มีความสุขขอไปเล่นเกมขอไปพักผ่อนขอไปเที่ยวเตร่ก่อนจะดีกว่ามีความสุขกว่าก็เลยบ่ประสบผลสำเร็จในการเรียนบ่ประสบความสำเร็จในการทำงานสักทีสุดท้ายก็บ่มีความสุขอยู่ดีและเขาคิดว่าแนวใดล่ะน่าจะเป็นแนวคิดที่ถูกต้องสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงไว้ว่าบุคคลใดไม่คำนึงถึงหนาวร้อนอดทนให้เหมือนหญ้ากระทำกิจที่ควรทำด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายบุคคลผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขบ่ว่าฮ้อนบ่ว่าหนาวก็สู้ได้ภัยจะเยียบย่ำซ้ำเติมอย่างใดก็อดทนยืนหยัดอยู่ได้ยังคงงอกงามเขียวขจีเหมือนหญ้าแพรกบ่เจ้อว่าเจอภัยต่อภัยแล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจน้ำตาร่วงเลิกล้มความตั้งใจเอาง่ายๆเพียงเพราะน้อยใจในกรรมของคนและสิ่งสำคัญก็คือการทำกิจที่ควรทำด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายบุคคลผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมไปจากสุขเหล่านี้แสดงว่าพระองค์ให้มุ่งว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำก็คือทำสิ่งนั้น ทำอย่างเต็มที่โดยบ่กลัวหนาวบ่กลัวร้อนบ่กลัวกระทบกระทั่งหืดเจ็บใจและก็เดินหน้าทำสิ่งที่ควรทำด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายบุคคลผู้นั้นย่อมประสบความสุขและความสำเร็จได้ในชีวิตแห่งบทหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์ควรจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ครบ3วิธีคือประโยชน์ในภพนี้และก็ประโยชน์ในภพนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ได้แก่การตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้นกตัวน้อยๆยังอุตส่าห์สร้างรังเอาไว้คุ้มแดดคุ้มฝนได้หนูตัวน้อยๆยังอุตส่าห์ขุดรูเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยเราเกิดมาเป็นคนทั้งทีก็ต้องเอาดีให้ได้ต้องสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวมีอาชีพการงานที่มั่นคงเป็นหลักเป็นแหล่งอย่างนี้เป็นต้นประโยชน์ระดับ2เรียกว่าสัมปรายิกตประโยชน์คือประโยชน์ในชาติหน้าได้แก่การสร้างบุญสร้างกุศลทีนี้พอละจากโลกนี้ไปแล้วเราจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ภัยที่จัดนี้ตั้งฐานะได้แต่บ่สร้างบุญสร้างกุศลเลยทำแต่บาปทรยศโกงกินเขาทุจริตเขาเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนเพื่อนผู้อื่นโดยอาศัยช่องโหว่ตามกฎหมายอาศัยความรู้ที่เหนือกว่าตัวเก่าได้แต่คนอื่นเดือดร้อนเพราะคนอื่นมาได้อย่างนี้ผิดหลักในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายแต่ก็จะเป็นบาปติดตัวพอละโลกนี้ไปแล้วก็ตกนรกเลยมีความสุขไหมล่ะมันไม่มีความสุขเลยมันบ่คุ้มกันถ้าจะให้สุขจริงต้องทำประโยชน์อย่างยิ่งคือปรมัตถประโยชน์ด้วยการกระทำบำเพ็ญตนเพื่อเป็นประโยชน์ในชาติหน้าทำให้เรามั่นใจว่าเสียชีวิตแล้วเราจะไปสุคติโลกสวรรค์แน่นอนแต่ควรบำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งได้แก่การตั้งใจปฏิบัติธรรมสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาปฏิบัติกรรมฐานเป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้กิเลสในตัวเราเบาบางลงได้เข้าใกล้หนทางพระนิพพานถ้าเราจับหลักใหญ่ๆนี้ได้เราก็จะมองเห็นช่องชัดเจนเลยว่าการแสวงหาความสุขจากความสำเร็จในการงานหรือในชีวิตของเรานั้นต้องปฏิบัติอย่างไรที่แน่ๆคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราตามใจตัวเองคือตามใจกิเลสออกไปเที่ยวกินเหล้าเสพยาเสพติดก็บอกว่าสุขดีจริงๆเสพยาไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่เป็นความสุขสนุกเพลิดเพลินไปชั่วขณะแล้วก็จะออกผลมาเป็นความทุกข์ในปลายหลังเพราะฉะนั้นภัยจะมาอ้างตนว่ากำลังแสวงหาความสุขสุขนิยมก็เป็นความสุขที่ทำตัวยังได้ก็ได้ตามที่เขาอยากจะทำโดยลืมพัฒนาตัวเองถ้าคิดอย่างนั้นเป็นการแสวงหาความสุขที่ผิดหลักเขาต้องสำรวจว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำและสิ่งที่ควรทำนั้นเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการงานหรือไม่การตั้งฐานะอย่างสุจริตชอบธรรมในชาตินี้และก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ช่วยเหลือคนอื่นช่วยงานสาธารณกุศลช่วยสงเคราะห์โลกก็เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งแล้วนั่งสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาแบ่งเวลาปฏิบัติธรรมโดยทำอย่างถูกหลักถูกวิธีอันอย่างที่ผิดศีลผิดธรรมเราไม่ทำแม้ไม่ผิดกฎหมายเราก็ไม่ทำอู้มาถึงหน้าตรงนี้อยากจะฝากข้อคิดเป็นหลักการทฤษฎีกระปุกทรายให้ท่านทั้งหลายฟังว่าถ้าเรามีหินก้อนโตเท่ากับกำปั้นสัก 2-3-4 ก้อนและมีก้อนกรวดขนาดเล็กเท่านิ้วโป้งสักประมาณ30ก้อนและมีทรายอีก1ถุงนำมาใส่กระปุกถ้าเรานำทรายใส่ลงไปก่อนทรายเหล่านั้นก็จะไปกองอยู่ที่ก้นกระปุกและถ้านำกรวดขนาดเต้าหัวมิป้งใส่ลงไปต่ำกรวดก็จะไปกองอยู่บนทรายแต่พอเราจะนำเอาหินก้อนใหญ่แหม 3-4 ก้อนใส่ลงไปก็ปรากฏว่าใส่ไม่ได้ละมันเต็มมันล้นกระปุก ทฤษฎีกับปุ๊กทรายเปิ้นบอกว่าต้องเปลี่ยนลำดับใหม่โดยการนำหินก้อนโตๆใส่ลงไปก่อนแล้วใส่ก้อนกรวดลงไปตามกรวดก็จะไปแทรกอยู่ตามช่องว่างของหินพอเฮาเททรายลงไปทรายก็จะเข้าไปแทรกตามช่องว่างที่เหลือเล็กๆจนกระทั่งเต็มในกระปุกดังนั้นวิธีนี้ทำเมื่อเราสามารถจะนำเอามาหินก้อนใหญ่ๆนำเอาก้อนกรวดและทรายทั้งหมดใส่ลงไปในกระปุกได้หมดอย่างสบายๆเปรียบเทียบกับชีวิตจริงของคนเราถ้าเราหูจักจัดลำดับความสำคัญว่างานอะไรคืองานที่สำคัญที่สุดต่อชีวิตของเราดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือสำคัญต่อประโยชน์ในชาตินี้ได้แก่การแสวงหาความรู้ต่างๆฝึกพัฒนาทักษะต่างๆลำดับต่อมาคือสำคัญต่อประโยชน์ชาติหน้าด้วยการหมั่นสร้างบุญกุศลและสำคัญต่อประโยชน์อย่างยิ่งด้วยการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาเจริญสมาธิพอเอางานสำคัญสำคัญใส่ลงไปก่อนในชีวิตแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเสร็จแล้วงานที่สำคัญรองลงมาเราก็เอาแทรกลงไปในช่องว่างที่พอใส่ได้ส่วนงานเล็กงานน้อยกระจุกกระจิกที่ไม่ได้เป็นสาระอันอย่างมากนักที่บ่มีสาระอันอย่างนักสัตว์ใดแต่เราอยากจะทำก็บ่จำเป็นต้องปฏิเสธทั้งหมดเราสามารถทำได้โดยใส่ลงไปเป็นลำดับสุดท้ายถ้าเราอยากจะไปดูหนังฟังเพลงไปท่องเที่ยวบ้างก็ทำได้ก็จับแทรกลงไปแหมตามช่องว่างในชีวิตที่พอมีอยู่ทำอย่างนี้จะพบว่าเราสามารถทำประโยชน์ลักเหมือนหินก้อนโตๆหมายความว่าใส่ไปในกระปุกได้อย่างครบถ้วนและงานย่อยที่เป็นประโยชน์รองลงมาก็สามารถทำได้ครบหมดงานเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำได้เช่นกันคนที่ยังจัดลำดับความสำคัญผิดมุ่งให้ความสำคัญกับงานเล็กงานน้อยก่อนตามความอยากของตัวเองเลือกที่จะใส่งานที่พึงพอใจลงไปก่อนอย่างเล่นเกมคอมพิวเตอร์ก่อนอ่านหนังสือนิยายก่อนดูละครก่อนไปเที่ยวเล่นก่อนแล้วจะมาทำงานที่เป็นหลักปรากฏว่าเวลาที่เราจะทำงานหลักๆบ่พอละใส่ประโยชน์ในชีวิตลงไปบ่ได้เพราะว่ามันเต็มไปหมดละเวลาถูกใจไปหมดการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตจึงสำคัญอย่างยิ่งอะไรสำคัญใส่ลงก่อนและตามด้วยงานที่สำคัญรองลงมาลดหลั่นกันไปตามลำดับและเราจะพบว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จทั้งชีวิตใดในภพนี้และภพหน้าและใกล้ต่อหนทางเข้าสู่พระนิพพานตัวเองรวมทั้งยังมีความสุขความสบายความอิ่มใจในทุกวันแม้งานจะหนักก็ยังยิ้มได้ตลอดเรียกว่าเหนื่อยยังมีความสุขทำงานหนักยังมีความสุขและก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงสำหรับเราด้วยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีเรื่องเล่าว่ากาลครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลคือสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนอยู่มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านได้ลงไปส่งน้ำในสระบัวคือได้ไปอาบน้ำในหนองบัวครั้นได้กลิ่นดอกบัวที่บานก็สูดดมด้วยความสดชื่นเทวดาประจำป่าไม้ได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็เตือนว่าการสูดดมกลิ่นที่เจ้าของบ่ได้ยกฮือนี้ก็เป็นการถือเอาสิ่งที่เขาบ่ได้ฮืออย่างหนึ่งท่านเป็นดังผู้ขโมยกลิ่นภิกษุแย้งว่าตัวเองเพียงดมอยู่ห่างๆบ่ได้เดชให้มันฮักในขณะที่คนอื่นถอนรากดอกบัวขุดเอาเง่าดอกบัวเก็บเอาดอกบัวไปครับบหันจะถูกตักเตือนเลยเทวดาก็ตอบว่าบุคคลที่เปรอะเปื้อนด้วยกิเลสหนาอยู่แล้วนั้นเปรียบดังผ้าเจ็ดครัวผ้าเจ็ดเครื่องใจไม่สอยต่างๆที่มันดำไปทั้งผืน
2: มีรอยเพิ่มขึ้นแห่มย่อมบ่มีไผหันจะไปตักเตือนก็เปล่าประโยชน์แต่ผู้แสวงหาความบริสุทธิ์อยู่เป็นนิดนั้นเปรียบประดุจดังผ้าขาวสะอาดแม้รอยด่างเพียงเล็กน้อยก็ปรากฏชัดดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าบาปประมาณเต่าปลายขนย่อมปรากฏดุจเต่าก้อนเมฆในนภาอากาศแก่บุรุษผู้แสวงหาความสะอาดอยู่สม่ำเสมอพระภิกษุรูปนั้นได้ฟังก็สลดใจรู้สึกว่าตัวเก่าได้ปล่อยใจให้ติดความเพลิดเพลินไปแล้วติดในรูปรสกลิ่นเสียงเพลิดเพลินไปแล้วก็ไม่ได้โกรธเคืองเทวดากับน้อมรับคำเตือนนั้นด้วยความสำนึกในบุญคุณและขอให้เทวดาช่วยตักเตือนตัวเก่าแหมหากว่าปลายหน้าไปหันว่าอาตมาภาพนี้มีความประมาทพลาดพลั้งอย่างใดก็ขอให้เทวดาว่าเก่าตักเตือนได้เน้อเรื่องนี้ชวนให้ฉุกคิดได้ว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นบ่ได้ลักทรัพย์บ่ได้เด็ดดอกไม้บ่ได้ทำมือสิ่งของผู้ใดบกพร่องหายไปเลยแม้แต่น้อยท่านเพียงสูดกลิ่นที่ลอยมาตามลมถึงอย่างนั้นก็ยังถูกเรียกว่าขโมยเมื่ออู้ถึงการมาขโมยเฮามักนึกถึงเรื่องทรัพย์สินไม่ขโมยคือไม่หยิบของที่ไม่ใช่ของตนมาลักมาช่อโกงเพียงตะอี้ก็ดูเหมือนรักษาศีลข้อนี้ได้ครบถ้วนแต่ถ้อยคำที่ถูกวางไว้นั้นบ่ได้บัญญัติเพียงว่าอย่าลักทรัพย์ทว่ากลับใจคำว่าอทินาทานาเวรมณีการงดเว้นจากการถือเอาสิ่งที่เขาบ่ได้ฮือและคำว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ให้นี่เองที่เปิดประตูไปสู่ความหมายอันลึกซึ้งเพราะสิ่งที่คนเฮาถือเอาจากกันได้นั้นมีมากกว่าวัตถุที่จับต้องได้เมื่อพิจารณาดูอย่างไม่รีบร้อนจะเห็นว่าในแต่ละวันเฮาอาจจะถือเอาสิ่งที่เขาบ่ได้ฮืออยู่เสมอโดยที่บ่ได้มีทรัพย์สินใดบกพร่องหายไปจากผู้ใดเลยเฮาถือเอาเวลาของผู้อื่นเมื่อปล่อยให้เขารอคอยโดยบ่จำเป็นเฮาถือเอาความสงบของคนรอบข้างเมื่อระบายอารมณ์ใส่เขาเฮาถือเอาความดีความชอบของคนอื่นเมื่อได้รับคำชมในสิ่งที่เขาเป็นผู้กระทำเฮาถือเอาความไว้วางใจเมื่อรับปากแล้วก็บ่ทำตามเฮาถือเอาโอกาสในการหันแสงสว่างแห่งปัญญาของผู้อื่นเมื่อชี้นำทางที่ผิดสิ่งเหล่านี้ไร้บทบัญญัติที่จะเอาความผิดแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันคือการพรากบางสิ่งบางอย่างไปจากชีวิตของผู้อื่นโดยที่เขาก็บ่ยินยอมทีนี้เรื่องกลิ่นของดอกบัวที่เล่ามานั้นยังสะท้อนสัจธรรมที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นว่าการถือเอาไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้อื่นเท่านั้นแต่เกิดขึ้นกับตัวเองตัวเองการปล่อยใจให้เพลิดเพลินหลงไหลในรูปในรสในกลิ่นในเสียงแม้เพียงเล็กน้อยก็คือการเปิดช่องให้ตัณหาเข้ามาริดรอนความสงบไปจากจิตใจภิกษุรูปนั้นถูกเตือนบ่ใช่เพราะว่าดอกบัวเสียหายแต่เพราะว่าใจของท่านได้ถูกความเพลิดเพลินขโมยไปการถือเอาสิ่งที่เขาบ่ได้ฮือกับการที่ตัณหาขโมยความบริสุทธิ์ไปจากใจจึงเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสองด้านของการล่วงเกินสิ่งซึ่งบ่ใช่ของตนเมื่อเพ่งพิจารณาด้วยมุมมองนี้สิ่งทุกข้อที่ดูเหมือนเป็นเรื่องแยกจากกันกับก้อยๆเผยตัวว่ามีรากเหง้าเดียวกันมาแต่แรกการเบียดเบียนชีวิตเมื่อมองขึ้นถึงที่สุดก็คือการถือเอาสิ่งที่เขาบ่ได้ฮือเพียงแต่สิ่งที่พรากไปนั้นคือชีวิตอันเป็นสมบัติที่ห่วงแหนที่สุดและบ่อาจจะเรียกคืนมาได้ การล่วงละเมิดในกามก็คือการชกฉวยในกายและความไว้วางใจที่เขาบ่ได้มอบคือหรือล่วงเข้าไปในความผูกพันที่บ่ใจของเฮาเป็นการขโมยในพื้นที่ที่อ่อนไหวที่สุดของหัวใจของมนุษย์การกล่าวความเท็จคือการขโมยความจริงไปจากคนฟังเขาควรได้รับรู้โลกตามที่มันเป็นจริงแต่เฮาก็ช่วยเอาความจริงไปจากเขาแล้วสับเปลี่ยนด้วยความเท็จการปล่อยใจให้มัวเมาจนขาดสติก็เป็นการขโมยที่ล้ำลึกเหมือนกันหากความเพลิดเพลินในกลิ่นคือการปล่อยให้ตัณหาพรากความสงบไปจากปัจจุบันการมัวเมาก็คือการให้โมหะปล้นชิงสติซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำทางเฮาเข้าสู่ธรรมะในวันข้างหน้าเป็นการขโมยหนทางหลุดพ้นไปจากตัวเองอะไรคือสิ่งที่ร้อยรัดศีลทั้งปวงให้รวมเป็นหนึ่งเดียวคำตอบบ่ได้อยู่ที่การกระทำภายนอกหากแต่ฝังลึกอยู่ที่เจตนาหวนกลับไปที่หนองบัวแห่งกรรมหนึ่งเหตุใดเทวดาตนนั้นจึงมาเตือนพระภิกษุเพียงแค่ว่าพระภิกษุรูปนั้นไปสูดดมกลิ่นของดอกบัวแต่เหตุใดเทวดาถึงนิ่งเฉยต่อคนที่ขุดรากเหง้าหรือว่าเก็บดอกบัวไปกรรมเฉลยเรื่องผ้าขาวกับผ้าเจ็ดขัวนั้นเปิดเผยว่าใจที่ฝึกจนละเอียดและไฟความบริสุทธิ์เป็นนิดย่อมไวต่อการล่วงเกินแม้เพียงน้อยนิดประดุจดังผ้าขาวที่รอยด่างเต้าปลายขนก็ปรากฏขึ้นสิ่งนี้เองคือเจตนาท่านกล่าวไว้ว่ากัมมังเจตนาหังวทามิเจตนานั่นละเป็นกรรมและแก่นแท้ของการรักษาศีลก็คือเจตนางดเว้นบ่ใช่เพียงรูปแบบของการไม่กระทำศีลที่งดงามจึงเกิดจากใจที่บ่ได้เริ่มคิดจะถือเอาตั้งแต่เบื้องต้นและเครื่องหมายของใจเช่นนั้นบ่ใช่การไม่เคยพลั้งพลาดหากแต่คือการยินดีที่ได้หันรอยด่างของตัวเองเพื่อแก้ไขดังภิกษุที่บ่ได้โกรธเทวดากับขอบคุณและขอเทวดาช่วยเตือนตัวเองต่อไปในอนาคตใจที่เปิดกว้างรับความบริสุทธิ์ยิ่งกว่าทิฏฐิมานะของตัวเองอย่างนี้ตะอันที่จะเดินทางไกลไปสู่จุดหมายได้ด้วยเหตุนี้เมื่อเจตนาที่จะบ่ถือเอาสิ่งที่เขาบ่ได้ฮือตั้งมั่นขึ้นในใจของคนผู้หนึ่งอย่างแท้จริงมันจึงบ่ได้คุ้มครองเพียงทรัพย์สินของผู้อื่นแต่แผ่ปกคลุมไปถึงชีวิตของสรรพสัตว์ความไว้วางใจระหว่างกันความจริงในกรรมอู่และสติของตนเองเพราะทั้งหมดล้วนเป็นการแสดงออกของเจตนาเดียวคือเจตนาที่จะบ่ล่วงเกินสิ่งซึ่งบ่ใช่ของตนใจที่บ่ถือเอาสิ่งที่บ่ใช่ของตนคือใจที่ฮู้จักพอและใจที่ฮู้จักพอนั่นเองที่กล้าฮื้อการบ่ถือเอาเมื่อสุขงมเต็มที่ในใจย่อมเปลี่ยนแปลให้เป็นการให้คือหมายความว่าเมื่อบ่อยากจะได้แล้วก็อยากจะฮื้ออยากจะบริจาคอยากจะฮื้อตามอันนี้จะเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเลยเพราะเราไม่อยากได้เราก็อยากให้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติคนอย่างนี้เมื่ออยู่ในบ้านบ้านก็สงบเมื่ออยู่ร่วมกับหมู่คณะหมู่คณะก็ไว้วางใจเมื่ออยู่ในโลกโลกก็มีสันติเพิ่มขึ้นแห่มหนึ่งส่วนความขัดแย้งต่างปวงในโลกนี้หากสืบสาวลงไปถึงรากก็มักเริ่มจากการที่คนผู้หนึ่งยื่นมือไปแย่งชิงสิ่งที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินทรัพยากรอำนาจหรือศักดิ์ศรีแต่ถ้าว่าแม้เจตนาไม่ถือเอานั้นจะแผ่กว้างจนคุ้มครองได้ทั้งโลกมันก็ยังบ่ไปถึงที่สุดตราบใดที่ยังเหลือสิ่งหนึ่งที่เฮายึดถือไว้เงียบๆตลอดชีวิตโดยบ่เคยรู้ว่าเรากำลังถือเอานั่นคือ กายและใจนี่เองเราเรียกมันว่าของเราทั้งที่บ่มีผู้ใดเคยยกคือเฮามาอาศัยรูปอันนี้อยู่ตะอนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็มันอยู่ได้ชั่วคราวอย่าเพ้อถือเอาว่าเป็นของเฮาทั้งที่ขันทั้ง5นี้โดยเนื้อแท้ก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ให้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน

นั้นที่พระภิกษุเผลอใจสูดกินเข้าไปด้วยความชื่นชมและเพลิดเพลินเผลอใจส่งออกไปโดยบ่ฮู้บ่ตันที่จะฮู้ตัวภิกษุรูปนั้นยังดีที่มีเทวดาเตือนหากเขาบ่มีเทวดาเตือนก็เหลือแต่การเปิ้งตัวเก่าด้วยการกลับมาฮู้ซึกตัวเองแห่งครั้งหนึ่งเมื่อเขาฮู้ว่าเผลอและเมื่อฮู้ซึกตัวอย่างละเอียดถึงที่สุดจนกลายเป็นธรรมชาติการบะถือเอาของผู้อื่นการบะถือเอาสิ่งต่างๆที่บ่มีคนยกคือจะแผ่คลุมทุกสภาวะได้กลิ่นดอกบัวก็แค่ปล่อยให้ทุกสิ่งมันเป็นไปเช่นนั้นเองอันนี้ญาติโยมทั้งหลายอย่าไปยึดติดในสิ่งที่มันบ่ใช่ของเราหรือแม้กระทั่งการเดินทางไปเดินไปเดินไปแล้วไปพบธนบัตรหรือว่าพบเงินพบสิ่งของมีค่าตกอยู่ข้างต่างทั้งที่เฮารู้ว่ามันบ่มีไผเป็นเจ้าของแต่ว่าเฮาไปยิบเอาอันนี้เฮาก็ถือว่าเป็นของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เพราะฉะนั้นอย่าทำจิตของมนุษย์นี่เมื่อไม่อยากได้เราก็อยากจะให้มือของผู้ให้จึงสูงกว่าใจของผู้รับทีนี้ต่อมาการที่เขาจะเป็นคนดีหรือบ่ดีได้นั้นเนี่ยพระภิกษุรูปนี้เนี่ยเพิ่นยังมีเทวดาเป็นเพื่อนมีเทวดาคอยให้คำแนะนำเพิ่นอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านทรงตรัสชี้แจงแสดงต่อไปแหมว่าคนบ่ดีเนี่ยเขาอย่าไปคบพระพุทธองค์ทรงต้องการให้คบคนดีมงคลสูงสุดในชีวิตของมนุษย์นั้นพระพุทธเจ้าทรงเริ่มสอนด้วยการไม่คบคนผ่านเป็นข้อแรกบัดเจ้เพราะบังเอิญแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเรียงลำดับพระธรรมอย่างมีความหมายเพราะการคบคนผ่านคือรากฐานแห่งความเสื่อมของชีวิตเปรียบดังผ้าขาวที่บริสุทธิ์หากนำไปคลุกฝุ่นแม้เพียงชั่วครู่ความขาวมันก็มัวหมองหรือดังน้ำหอมที่อยู่ใกล้ซากป่าเน่าบ่เหมือนมานานก็คระคลุ้งด้วยกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นเหมือนยังสังฆทานเนี่ยญาติโยมทั้งหลายถ้าหากมีคนเปิ้นปรารถนาดีนะอันนี้เปิ้นอาจจะฮู้บ่เต้าตันก็ได้เวลาเปิ้นจัดสังฆทานนี้เปิ้นมักจะมีข้าวสารใส่ตัวเองข้าวสารเป็นถุงสำเร็จรูปเลยนะแต่ละเปิ้นก็มีผงซักฟอกใส่ลงไปตัวเองผมซักฟอกเป็นถุงเป็นถุงเนี่ยเวลาเอาใส่มาแล้วถ้าหากว่าเขาทิ้งไว้ประมาณ3วัน4วันนี่นะลองเอาข้าวนั้นมาหุงญาติโยมข้าวหุงนั้นจะมีกลิ่นของผงซักฟอกอยู่เพราะว่ามันไปอยู่ใกล้กันเนาะมันไปอยู่ใกล้กันกับผงซักฟอกมันก็เลยมีกลิ่นคนบดีก็เหมือนกันถ้าหากว่าไปคบค้าสมาคมกันแล้วคบคนอย่างใดก็เป็นคนอย่างนั้นแม้เขาตั้งมั่นในความดีแต่เมื่ออยู่ท่ามกลางความชั่วจิตใจย่อมก้อยๆด่างพร้อยประดุจดังเล็กที่วางไว้ใกล้ความชื้นแม้จะแข็งแกร่งเพียงใดสุดท้ายก็ต้องถูกสนิมกัดกร่อนลักษณะของคนพาลนี้เป็นอย่างใดเปิ้นบอกว่าคนพาลเปรียบดังผู้เดินทางที่สูญเสียเข็มทิศในชีวิตเมื่อบ่มีทิศทางจึงปล่อยให้อารมณ์และความอยากพาไปคนพาลมักจะโกรธง่ายดังไฟที่พร้อมลุกไหม้เมื่อถูกลมแห่งความขัดใจพัดมาและความพยาบาทนั้นก็ยังรากลึกยากที่จะดับได้เพราะไม่เคยฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางด้วยการขาดความใคร่ครวญคนพาลจึงทำในสิ่งต่างๆตามใจปรารถนาเหมือนเหือที่แล่นออกไปในทะเลโดยไร้หางเสือบ่อาจจะควบคุมทิศทางวันหนึ่งก็ต้องพบกับขึ้นลมแห่งปัญหาจนกระทั่งอับปางไปคนพาลนั้นเมื่อทำผิดก็บ่อาจจะยอมรับมักจะโทษคนอื่นหรือโทษโชคชะตาเหมือนคนที่หลงในกระจกเงาแห่งอัตตามองบหันข้อบกพร่องของตัวเอง
จึงบ่มีโอกาส

0: รียนรู้และพัฒนาคนพาลชอบนินทาว่าร้ายเพราะการทำลายผู้อื่นทำเมื่อหูสึกว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าแต่นั่นเป็นเพียงภาพลวงตาเหมือนคนที่พยายามจุดไฟเผาบ้านคนอื่นสุดท้ายควันก็ย้อนมาทำร้ายตัวเองคนพาลมักจะประมาทในชีวิตบหันคุณค่าของเวลาจ่ายชีวิตไปวันๆโดยบ่มีเป้าหมายเหมือนนกที่บินวนเวียนไปโดยบ่ฮู้ว่าจะไปในที่ใดสุดท้ายก็เหนื่อยล้าและหมดแรงคนพาลมักจะอวดดื้อถือดีปิดหูปิดตาจากคำแนะนำที่มีประโยชน์เหมือนแก้วที่เต็มไปด้วยน้ำขุ่นดังอุปมาว่าแม้คนพาลจะอยู่ร่วมกับบัณฑิตตลอดชีวิตเขาก็ไม่รู้ธรรมะเหมือนทัพพีที่ไม่รู้จักรสแกงคนพาลชอบคบคนที่เป็นคนชั่วเอาคนชั่วมาเป็นมิตรเพราะคนที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกันเหมือนเหือที่มันหัวแล้วก็มาพบกันต่างก็บ่อาจจะช่วยให้แห่งฝ่ายนั้นพ้นจากการจมลงไปทีนี้มนุษย์คนเราต้องสร้างความเข้าใจและมีเมตตาในความมืดมนของคนพาลนั้นก็แฝงไว้ด้วยความทุกข์และความบ่รู้ความบ่รู้นี่เป็นการพาลอย่างหนึ่งนะพอบ่ฮู้แล้วชอบมักจะไปแนะนำเปิดในสิ่งที่บ่ถูกต้องที่เขามีทุกข์เพราะว่าเขาบ่เข้าใจชีวิตเขามีทุกข์เพราะว่าบ่เคยรู้จักความสงบที่แท้ทุกข์เพราะหลงทางในป่าแห่งกิเลสพระพุทธเจ้าจึงบ่ได้สอนให้เกลียดชังคนพาลแต่ให้เมตตาและเข้าใจเหมือนหมอที่หันใจคนไข้แต่ก็ต้องรักษาระยะห่างเพื่อบ่ให้ติดโรคพอแท้ที่จริงแล้วเราทุกคนล้วนเคยเป็นคนพาลมาก่อนเพียงแต่บางคนได้พบแสงสว่างแห่งปัญญาเร็วกว่าบางคนก็ยังคงเดินวนเวียนไปอยู่ในความมืดการรู้จักคนพาลจึงบ่ใช่เพื่อดูถูกหรือรังเกียจแต่เพื่อเข้าใจและระวังตนเหมือนคนที่รู้จักงูพิษไม่เกลียดงูแต่ก็บ่ควรประมาทและเข้าใกล้งูสรุปว่าพระพุทธองค์ทรงสอนให้เลือกคบแต่บัณฑิตนักปราชญ์แทนที่จะไปคบคนพาลดังพุทธดำรัสที่ตรัสว่าการคบบัณฑิตเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองเหมือนดวงจันทร์โคจรไปตามทางของดวงดาวและการรู้จักเลือกคบคนก็คือการรู้จักรักษาตนให้พ้นภัยการบ่คบคนพาลคือรากฐานสำคัญของความเจริญในชีวิตประดุจแสงสว่างที่ช่วยให้เราหลีกพ้นจากภัยในความมืดชั้นใดก็ชั้นนั้นนี่คือเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมะที่อาตมาภาพนำเสนอให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันก็สรุปได้ว่าอันดับแรกเนี่ยคนเฮานั้นบางทีบางครั้งบางอย่างเฮาอาจจะบ่ได้ขโมยแต่เพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นการขโมยหรือเปล่าก็เป็นต้นว่าการที่พระภิกษุรูปนั้นสูดเอากลิ่นของดอกบัวสูดเอากลิ่นของดอกบัวทุกเจ้าตอนนั้นเนี่ยเปิ้นบ่ฮู้ว่านั่นคือการขโมยแต่ในขณะเวลาเดียวกันที่เปิ้นได้กลิ่นของดอกบัวจิตใจเปิ้นก็เพลิดเพลินเจริญใจไปกับกลิ่นของดอกบัวนั้นท่านทั้งหลายอันนี้ล่ะคือสิ่งที่เปิ้นไปขโมยมาโดยที่เปิ้นบ่ฮู้คิงเพราะว่าเมื่อขโมยมาแล้วสูดกลิ่นมาแล้วถ้าหากว่าเปิ้นได้กลิ่นแล้วเปิ้นก็พิจารณาว่าอันนี้กลิ่นเนาะได้กลิ่นเนาะท่านทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเป็นปกติแต่พอเปิ้นสูดดมไปแล้วปรากฏว่าเปิ้นกลับหลงไหลได้ปลื้มกับกลิ่นของดอกบัวนั้นจึงถือว่าเปิ้นขโมยเอากลิ่นดอกบัวนั้นไปหรือยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเฮาไปจุไปหลายไปหลอกลวงเปิ้น มนุษย์ทุกคนนั้นมีสิทธิ์ในอันที่จะได้รับความจริงจะรู้ความจริงว่าอะไรอย่างเกิดขึ้นในชีวิตอะไรอย่างเกิดขึ้นในโลกแต่หากกลับไปจุเปิ้นไปบอกเฮเปิ้นว่าเออบ่ใจเน้อเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เน้อในฐานะที่ตัวเก่าเป็นผู้อู้นั้นมีคุณธรรมมีภูมิธรรมมีความรู้ที่คนฟังอาจจะเชื่อถือคนสุดท้ายคนฟังก็ไม่ได้รับความจริงเพราะว่าเขาไปขโมยความจริงจากเปิ้นมาอันนี้ท่านทั้งหลายก็ต้องคิดต้องพิจารณาดูว่าคำว่าสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างหลายอย่างหลายประการที่เปิ้นบ่อยากจะฮื้อเฮาก็อย่าไปเอาหรือบางอย่างบางประการเฮาอาจจะบ่รู้แต่เฮาไปถือเอาในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเฮาก็ฮื้อคิดพิจารณาดูฮื้อดีว่าบางทีเนี่ยเอาอาจจะทำไปโดยความประมาทพลาดพลั้งหรือว่าเผลอสติไปอย่างยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเขาอาจจะมีงานจัดงานที่บ้านของเขาอาจจะมีการเปิดเพลงร้องลำวงอะไรอย่างกันต่างๆนานาเปิดเพลงเสียงดังจนถึงเมื่อค่ำยามคืนเดิกเข้าก็บ่ยอมรับบ่ยอมนอนอาตมาเคยดูใน Facebook นะบรรดาคนทั้งหลายที่เพิ่นได้รับความเดือดร้อนเพิ่นไปตัดสายไฟเหี่ยก็มีอย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือการขโมยความสุขในชีวิตคือเมื่อคืนเพิ่นอาจจะต้องการให้หลับให้นอนแต่ว่าเสียงนั้นมันดังรบกวนเพิ่นอยู่ตลอดทั้งที่เฮาก็ไม่ได้ไปขโมยเอาความสงบเลยนะแต่ว่าการกระทำของเรามันขโมยมาอย่างจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทำอย่างนี้เลยสิ่งที่จะทำให้เฮาท่านทั้งหลายมีสิ่งที่ดีก็คือสตินั้นเนี่ยบอกว่าเฮาจะทำมาอย่างเฮาก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมบอกว่าเฮาจะอู้อะหยังเฮาก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมบอกว่าเขาจะคิดอะไรอย่างก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนี้จึงจะถือได้ว่าเป็นสัจธรรมความจริงที่อยู่ในตัวในตนของเขาโดยแท้ถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาดูอย่างนี้แล้วชีวิตความเป็นอยู่ของเขาก็จะเต็มไปด้วยสติจะบ่ประมาทจะบ่ขาดสติและต่อมาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าก่อนที่ชีวิตของเราจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นคนดีนั้นมันย่อมมีสิ่งที่หล่อหลอมญาติโยมสภาวะที่อยู่รอบข้างของเราเนี่ยบ่ว่าจะเป็นครอบครัวบิดามารดาคนในครอบครัวเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างใดเราก็มักจะเจริญรอยตามแบบนั้นครูบาอาจารย์ของเรามีพฤติกรรมอย่างใดเฮาก็มักจะเจริญรอยแล้วก็ถอดเอาแบบอย่างนั้นมาเพราะฉะนั้นขอฮื้อหมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงพยายามคบแต่คนดีคนที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉลาดในอรรถในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ดีฮื้อมีคุณค่าอยู่ดีฮื้อมีประโยชน์อย่าไปอยู่แบบไร้ค่าไร้ประโยชน์ใดๆอันนี้เป็นเรื่องที่อาตมาภาพนำมาเล่าให้บรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันเพื่อเอาไว้ไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายการคบบัณฑิตเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองเหมือนดวงจันทร์โคจรไปตามทางของดวงดาวการรู้จักเลือกคบคนคือการรู้จักรักษาตัวเองเพื่อพ้นภัยการไม่คบคนพาลคือรากฐานสำคัญของความเจริญในชีวิตประดุจแสงสว่างที่ช่วยให้เฮาหลีกพ้นจากภัยในความมืดญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้โปรดสนำจำจือไว้ดังนี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้ว
1: อาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปแห่แล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าพึ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
10: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
11: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัย แนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
12: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: กระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร
14: ์นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสหพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยหรือสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างกรณีการแสดงข้อคิดเห็นต่อการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพหรือแคร์ในการประชุมผู้แทนสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างได้สะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแคร์โดยเห็นว่าผู้ประกันตนบางส่วนอาจได้รับเงินบำนาญลดลงพร้อมเสนอให้รัฐบาลชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าวไว้ก่อนโดยนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ครม.แล้วจึงเป็นอำนาจของครม.แต่จะนำทุกข้อกังวลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อทราบและพิจารณาต่อไปสำหรับการหารือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินนโยบายด้านประกันสังคมเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนทุกกลุ่มดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
8: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเร่งขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยสู่ตลาดโลก
15: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ทั่วโลกเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตโดยใช้ความต้องการของตลาดโลกเป็นตัวกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์เร่งผลักดันการทำตลาดผลไม้แปรรูปเชิงรุกโดยส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยเช่นทุเรียนมังคุดลำไยมะพร้าวและมะม่วงผ่านการแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่าสูงทั้งกลุ่มอาหารอาทิฟรีดรายอบแห้งแช่แข็งเพียวเร่ซอสและไอศกรีมรวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพและสินค้าไบโอเบสพร้อมขยายตลาดผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติงานไทยเฟสติวัลเครือข่ายร้านอาหารไทยซีเล็กและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจควบคู่กับการให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบประเทศคู่ค้าและเชื่อมโยงผู้ส่งออกกับผู้ผลิตรายย่อยเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งปุริมปราศภาภาครายงาน
8: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับไปรษณีย์ไทยเชื่อมเครือข่ายบริการ 50,000 จุดรองรับธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
16: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ไปรษณีย์ไทยว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มสิ่งท้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับและเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้ไทยสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์มโพสต์มาร์ท เพื่อเปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากไปรษณีย์ไทยมีจุดแข็งสำคัญคือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยจุดบริการกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
17: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
18: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
19: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมากับฝุ่นช่วงนี้นะครับผมน่าจะมีในเรื่องของฝุ่นตกสักหน่อยเนอะอยู่กับน้องอันอัดที่วัดกันทาปิงนะครับผมอุตุนิยมวิทยาเป็นแจ้งเตือนมาเนาะช่วงวันที่3ถึงวันที่6นี้น่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับผมในภาคเหนือของเฮาเนื่องจากว่ามีมรสุมต่างๆเนาะที่ทําให้บ้านเฮามีฝนตกหนักขึ้นนะครับผมจะได้แล้วก็ฝากติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกระซากหน่อยนะอากาศมาแบบอี้นะครับผมก็จะทําให้สุขภาพเฮาบ่ค่อยดีเนาะสำคุณปิ้นไข่ปิ้นเมยสำคุณรู้สึกว่าเจ็บโหเอ๋นะเนื่องจากว่าอากาศก็จะแปรปรวนเนาะอุณหภูมิก็จะมีการสูงสูงต่ำต่ำพองดังนั้นแล้วนะครับผมก็เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยการเดินทางก็เป็นเรื่องสำคัญเนอะใครจะไปที่ไหนชงนี้ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันเหื่อดีวันนี้นะครับผมเอาข่าวเข้ามาฝากกันสักหน่อยนะครับผมเอาเรื่องกัญชามาฝากกันในตอนเช้าๆแบบนี้นะครับผมหลายปีที่ผ่านมาเนาะกัญชาเป็นหนึ่งในประเด็นที่สังคมหรือความสนใจอย่างนักอย่างหลายเนาะหลายคนนะครับอาจจะยังมีคำถามว่าวันเนี้ยกัญชาใจใดต่อใดใจใดแค่ไหนเปิ้นเปิดหรือใจแตกก่อใจจะได้ถึงจะถูกกฎหมายแล้วก็ภาครัฐดำเนินการจะได้พองแล้วนะครับเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนล่าสุดเลยนะครับผมกระทรวงสาธารณสุขเปิ้นมีคำตอบมาเหอเนอแล้วก็ได้เน้นย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่ากัญชาต้องใจเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็สุขภาพบ่ใจเพื่อกันสันทนาการเนอใครไปใจสูบเพิ่มโมนเพิ่มมันกันป้าถูกต้องนะครับผมพร้อมเดินหน้าบังคับใจกฎหมายอย่างจริงจังทั่วประเทศเลยวันนี้นะครับผมเราจะมาสรุปหือฟังกันง่ายๆกันสักหน่อยในช่วงเช้าๆนะครับผมใครที่ฟังอยู่เนอะเขากำลังอูดเรื่องกัญชากันเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะครับแต่ว่านี่เลยนะท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมโดยนะครับผมดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีนะครับผมอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลิกเนอะเพิ่นได้เปิดการประชุมชี้แจงการแนวทางการบังคับใจกฎหมายสมุนไพรควบคุมหรือว่ากัญชานั่นเองโดยมีหน่วยงานสำคัญนะครับจากประทั่วประเทศเลยนะครับรวมไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับผมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็เมืองพัทยาแล้วก็เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะครับผมเป้าหมายสำคัญก็คือสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใจกฎหมายได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็คุ้มครองประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาติดตามกันเนอะว่าปิ้นจะได้กันพองเอาวางไว้ได้เลยครับผมจะวางไว้ตรงจันก็ได้ครับผมจันส่งของครับไอ้ใจตาเรียบร้อยแล้วน้อครับครับขอบคุณครับ ทางรัฐมนตรีในกระทรวงสาธารณสุขนะครับเปิ้นระบุว่ารัฐบาลกำลังผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชากัญชงเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีประสิทธิภาพสาระสำคัญของพรบครั้งนี้นะครับก็คือกัญชาจะต้องถูกใจเพื่อการรักษาทางการแพทย์การดูแลสุขภาพการศึกษาวิจัยการใจภายใต้การกำกับดูแลตีเหมาะสมนะครับผมขณะเดียวกันเนอร์ต้องป้องกันการนำกัญชาไปใช้ในเรื่องของความบันเทิงหรือสันทนาการนั่นเองรวมถึงลดผลกระทบต่อเด็กเยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับเพราะว่าแม่กัญชาจะมีประโยชน์ทางการแพทย์เนาะแต่หากใจผิดวัตถุประสงค์ก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพสร้างปัญหาต่อสังคมใดเพื่อให้การควบคุมเป็นรูปธรรมนะครับผมกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ดำเนินการตรวจสอบนะครับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาปี2568มาแล้วเนอะมีการตรวจสอบสถานบันเทิงสถานประกอบการเฝ้าระวังแล้วก็ปิ้นการตรวจเชิงลุกเนาะจากเรื่องโรงเรียนจากพี่น้องประชาชนตัวนะกว่า 103,000 จาก 1,326 เรื่องตัวกันสลานตัวกันนะครับผมดำเนินการนะครับพบว่ามีการยึดแล้วก็อายัดของกลางไปแล้ว83เตินเนาะของกลางมีน้ำหนักนะรวมถึง 24,000 กว่านะครับผมกิโลกรัมเลยเนาะมีการจับกุ้มแล้วก็ดำเนินคดี40รายคิดเป็นมูลค่าของกลางนะครับกว่า109ล้านบาทนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการมีมาตรการทางปกครองนะครับพักใช้ใบอนุญาตไปแล้ว84รายเพิกถอนใบอนุญาตละ4รายรวมทั้งพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งนะครับพัก
ใช่หรือเพิกถอนใบอนุญาตแฮมเก่า39นะครับคำขอตัวเลขเหล่านี้นะครับสะท้อนว่าการบังคับใช้กฎหมายบ่ได้เป็นเพียงเพื่อนโยบายบนกระดาษเนาะแต่ก็สามารถดำเนินการได้จริงแล้วก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยนะครับผมหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบก็คือกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกนะครับผมซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลกัญชาในฐานะสมุนไพรควบคุมตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมระวงเล็บว่ากัญชานี่เลยประจำปี2568โดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.คุ้มครองและก็ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประจำปี2542เจ้าหน้าที่นะครับที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายมีหน้าที่จับนะครับผมตรวจสอบควบคุมกำกับแล้วก็ติดตามเพื่อที่จะพบคนพบเนาะผู้กระทำความผิดนะแล้วก็จะได้ใจนะครับผมกัญชาตามกฎหมายคือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเนาะสำหรับประชาชนทั่วไปนะสิ่งสำคัญก็คือการควรศึกษาเนาะข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาอย่างถูกต้องหากใจเพื่อการรักษาควรอยู่ภายใต้การแนะนำของแพทย์เนาะซึ่งบัตรซื่อนะครับผมบัตรซื่อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ตีบ่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจนผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตนะครับต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็หากประชาชนพบนะครับเห็นว่าการมีการจำหน่ายหรือการแจกกัญชาผิดประเภทผิดกฎหมายเนอะสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพื่อที่จะหือหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ขอการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกคนนี่แหละครับจะช่วยหือการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะกัญชาเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าทางการแพทย์แต่นะครับผมหากใจถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับผมแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพได้แต่เนอะแต่หากใจผิดวัตถุประสงค์นะจะอาจจะทำให้เกิดผลกระทบนะต่อครอบครัวต่อผู้ใช้เองแล้วก็ต่อสังคมนั้นแล้วนะครับกระทรวงสาธารณสุขจึงเดินหน้าบังคับใจกฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อใจกัญชาอย่างถูกต้องนะครับผมแล้วก็เหมาะสมปลอดภัยให้เกิดผลดีต่อสุขภาพทางการแพทย์ต่ออันเนอร์นะครับผมเชิญชวนละกันนะทุกท่านรวมปฏิบัติตามกฎหมายเนอร์ใจกัญชาอย่างมีความรับผิดชอบแล้วก็รวมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยเนอร์ถ้ามันผิดกฎหมายจะได้แล้วก็ตึงมีในเรื่องของกฎหมายเข้ามาดำเนินคดีดังนั้นแล้วจะไปเหยะกันเนอร์

0: วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิกเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้ข่าวละปูนวันนี้เป็นดังไกลไประดับประเทศแล้วเนอะลำไยละปูนบ้านเฮานะครับเป็นการเปิดเทศกาลลำไยและก็หอการค้าเตอร์ที่18ฉลอง40ปีหอการค้าจังหวัดละปูนเดินหน้าส่งเสริมลำไยคุณภาพกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมการค้าและก็การท่องเที่ยวของจังหวัดละปูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการละปูนนะครับผมได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนคือท่านโยธินประสงค์ความดีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลลำไยและก็หอการค้าแฟร์นะเกษตรแฟร์จังหวัดละปูนเตอร์ที่18นะแล้วก็ครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดละปูนณบริเวณบ้านแม่สารป่าแดดนะถนนละปูนดอยติไก่ๆครับอันสวทละปูนินเนอร์นะที่จริงไก่ๆก็แจ่มฟ้าเนาะซึ่งหอการค้าจังหวัดละปูนนะครับจัดขึ้นระหว่าง 1-12 สิงหาคม2569วันนี้เอามาอู่เห็มข้างนึงเนื่องจากว่าอยากจะทุกคนมาเจอกันครับเพลินเศรษฐกิจจังหวัดละปูนแต่ๆเลยเป็นการส่งเสริมแล้วก็จำหน่ายลำไยแล้วก็สินค้าเกษตรเพิ่มโอกาสทางการตลาดนะครับผมแก่เกษตรกรและก็ผู้ประกอบการเนอร์ตลอดนะครับจนการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดโดยมีฐานเบญจวรรณมีเผื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนฐานณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาจังหวัดละปูนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดละปูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเอกชนแล้วก็พี่น้องทุกคนล่าสุดเลยหันว่าจ๊ะเนาะจ๊ะโนมพานีเป็นมาเปิดงานวันแรกวันที่1คนอดเลยนะครับผมแล้วก็แต่ละวันเนาะก็จะมีของขายก็จะมีมหรสพนะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังๆต่างๆอยากจะเชิญชวนไปแอวกันนะครับผมรวมไปถึงการซื้อของเนาะกับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮารวมไปถึงพี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการที่เอาของมาขายการจัดงานในเตอร์นี้เป็นมีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมและก็สนับสนุนการจัดงานลำไยเนี่ยหรือว่าสินค้าเกษตรของจังหวัดละปูนเปิดพื้นที่สร้างโอกาสในการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรเนาะผู้ประกอบการต้นและก็ผู้ผลิตสินค้าเด่นของจังหวัดละปูนพร้อมนำมาเสนอนะในเรื่องขององค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมด้านการเกษตรแล้วก็จะเป็นการยกระดับนะครับการเกษตรบ้านเฮาเนี่ยเฮามีรายได้สูงขึ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยบัดเดี๋ยวนี้เพิ่นบอกว่าการแอวนะเพิ่นฮอดว่าสมาร์ทฟาร์มเนาะเพิ่นฮอดปิ้นการแอวแบบไปฟาร์มหั่นฟาร์มนี่แล้วปิ้นแบบว่าในเรื่องของเกษตรนะครับผมที่สำคัญเลยนะครับปิ้นการจัดงานครบรอบ40ปีหอการค้าของจังหวัดละปูนโดยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้ทำหน้าที่ในเรื่องของการเป็นองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือภาครัฐเอกชนและก็พี่น้องประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของเกษตรกรโดยภายในงานเมื่อที่น้องอั้นบอกนะครับผมว่ามีหลายกิจกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิทรรศการด้านการเกษตรเนาะเปิดเอาเทคโนโลยีต่างๆมาหือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้มาหันกันว่าโอ้มเดี๋ยวไม่มีจะอี้เลยกานะแล้วก็มีสินค้าจากผู้ประกอบการแล้วก็ที่สำคัญมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ความบันเทิงตลอดทั้งวันเลยนะครับผมตลอดจนมีกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะซึ่งจะช่วยกระตุ้นจับจ่ายใช้สอยนําเดี๋ยวนี้ใครที่มีไปห้องว่าไทยช่วยไทยพลัสเนาะในงานมีหลายล้านเนอร์ติมีนนะเดี๋ยวแต่ว่านี่น้องอันไปแอวมาตัวน่าจะได้แล้วก็เจินโจนเนอร์เดี๋ยวอากาศก็ดีตัวนะไม่ได้ห่อนหนักเนาะอากาศก็ยังแบบว่าพอใช้ได้นะฝุ่นตกมาหลายๆตีตัวกันก็ทำเหมือนบ้านเฮายินมาพองก็เจินโจนละกันนะครับสำหรับกิจกรรมที่ดีในจังหวัดละปูนบัดเดี๋ยวนี้เป็นดังนะดังไปทั่วประเทศเลยนะใครที่อยู่ละปูนลำเคยไปเดี๋ยวอู่ก็เปิดหุ้นเลิงเนอร์นะครับผมเจินโจนนะครับผมงานลำไยบ้านเฮาเตอร์ที่18แล้วไก่กับอันแจ่มฟ้าก่อนถึงแจ่มฟ้าเนี่ยใครเบ่งมากนะอยู่เบ่งถนนแรกปุ๊บเข่าใส่มือเลยนะที่จอดรถนักการแอลการกินพร้อมนะครับผมเจริญจนเลยวันนี้อู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนนะเราติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางตีคล้องร้องข่าวกันต่อนะครับผมวันนี้น้องอันลาไปก่อนเนอสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอรังแงจังหวัดนราธิวาสครับแล้วในโอกาสนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดด้วยกันพร้อมทั้งร่วมพูดคุยให้กำลังใจจากกรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งคนร้ายได้ลอบกราดยิงและขว้างระเบิดเข้าไปในจุดตรวจบูเกซามีจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายด้วยกันโดยได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนให้ได้รับทราบทั้งทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทุกคนทุกภาคส่วนล้วนซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องสถานการณ์จังหวัดภาคใต้ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมากำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุปะทะในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569พร้อมผลักดันความร่วมมือไทยอินโดนีเซียพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วเมื่อวันที่3สิงหาคม2569ที่ผ่านมาและมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันด้วยครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทระรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคมนี้โดยมีพลเอกจามารีคานียาโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับและการเยือนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลแล้วครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือกลุ่มเล็กระหว่างผู้นำการหารือเต็มคณะและการแถลงข่าวร่วมที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกันด้วยส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะไม่ใช่เพียงการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตเท่านั้นแต่เป็นการลงนามความร่วมมือที่มุ่งเน้นแอคชั่นแพลนทั้งด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการส่งออกและการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและจับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสโดยนายกรัฐมนตรีก็พร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสีย่านเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่และมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ให้รายละเอียดต่อไปเนื่องจากว่าได้มอบหมายให้กำกับดูแลงานด้านนี้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยว่ายังไงก็ต้องไปถามทางรัฐบาลแล้วครับโดยรัฐบาลเขาก็เร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิ์และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น 9.5 ล้านคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม 6.3 ล้านคนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่ 3.1 ล้านคนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนโดยข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่2สิงหาคม2569มีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2.1 ล้านคนหรือคิดเป็น 69% ครับคงเหลืออีกประมาณ 980,000 คนหรือ 31% ครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลจึงเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ของตัวเองสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทางรัฐบาลก็ได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายใน

สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดอย่างเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการบริการการบริหารเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันต่อตอนนี้ทางกระทรวงการคลังโดยโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันนี้ก็พบว่าประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและก็ยื่นเรื่องอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดซึ่งในปัจจุบันนั้นทางรัฐบาลก็มีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วคือไม่นับรวมรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์นะครับรองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับกันไปและในขณะนี้ผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วครับเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่ว่ากระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ครับแล้วทางกระทรวงการคลังจึงขอให้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเร่งดำเนินการติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมให้มันแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดกันด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเร่งพิจารณาและประกาศผลการอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วกันต่อไปเพื่อให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบอุทธรณ์จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรับมือฝนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เอาถ้าเรื่องบริหารจัดการน้ำก็ต้องไปถามกรมชลประทานกระทรวงไหนล่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไงล่ะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าได้มีการกำชับให้กรมชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากฝนยังมีแนวโน้มตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยจึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจกันด้วยควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและสอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงเรื่องเหล่านี้ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าให้ช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่กันไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกันเลยครับ
และก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งในด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวช

ชพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญคือขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วครับที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ว่าจะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงก็ตามโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและก็ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดรวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรักษาช้างตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัดกันด้วยและพร้อมทั้งให้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวง DE ภาษาอังกฤษย่ออย่างนี้ชื่อเต็มๆคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นี่ครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ได้ออกมาย้ำว่าให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ร่วมกับไปรษณีย์ไทยผลักดันเครือข่าย 50,000 จุดเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่ากระทรวง DE นั่นแหละครับได้มีการกล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศแห่งโอกาสและงาน Possible Next เปิดก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ว่าประเทศไทยนั้นกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยต้องสามารถเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสย้ำอีกทีประเทศแห่งโอกาสครับที่ประชาชนทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมกันโดยทิศทางการดำเนินงานและก้าวต่อไปขององค์กรหลังจากนี้จะมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมๆครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์มโพสต์มาร์ทเปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยกันด้วยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากว่าไปรษณีย์ไทยนั้นมีจุดแข็งที่สำคัญนั่นก็คือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยด้วยจุดบริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยที่มีกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเลยทีเดียวครับพี่น้องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศไทยเพื่อมุ่งช่วยประชาชนลดค่าไฟตั้งเป้าว่ามี 500,000 ครัวเรือนด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานณ MEA สปาร์คพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยโดยได้เปิดเผยว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.ได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยการติดตั้งแผงโซล่ารูฟท็อปบนอาคารบ้านเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการและอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าและอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC และมาตรฐานม.อ.ก.ซึ่งเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้แล้วครับไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ซึ่งทางรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดต้นทุนค่าติดตั้ง
ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขวิกฤตและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569แล้วตั้งเป้าหมายเบื้องต้นนะครับไว้ว่าจะต้องอยู่ที่ 500,000 ครัวเรือนท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่การไฟฟ้านครหลวงแหละครับนอกจากนี้สามารถสอบถามได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศเลยแหละครับหรือจะโทรศัพท์สายด่วนที่หมายเลข1130และ1129นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ยังไงก็ตามแต่ก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนบอกว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเรากันนะครับซึ่งในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้ประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

วัสดีครับจากความเดิมในตอนที่เคยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการร้องขอต่อศาลสั่งให้เป็นคนเสมอได้ความสามารถและจัดให้อยู่ในความพิทักษ์ของบุคคลซึ่งเรียกว่าผู้พิทักษ์นั้นท่านทราบหรือไม่ครับว่าคนเสมอได้ความสามารถซึ่งกฎหมายได้จำกัดอำนาจในการจัดการทรัพย์สินนั้นจะต้องจัดการทรัพย์สินอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการจัดการทรัพย์สินของคนเสมอได้ความสามารถจะมีความแตกต่างกับบุคคลที่ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถซึ่งคนไร้ความสามารถนั้นโดยสภาพแห่งบุคคลไม่อาจทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของตนเองได้เลยต้องมีผู้อนุบาลเป็นผู้ทำหน้าที่แต่คนเสมอได้ความสามารถนั้นกฎหมายจำกัดการกระทำไว้บางประการโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา34ได้กำหนดไว้ว่าคนเสมอได้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้ 1. นำทรัพย์สินไปลงทุน 2. รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่น 3. กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 4. รับประกันโดยประการใดๆอันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้ 5. เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า6เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า3ปี 6. ให้โดยเสน่หาเว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศลการสังคมหรือตามหน้าที่ทำจรรยา 7. รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันหรือไม่รับการให้โดยเสน่หา 8. ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือในสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 9. ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือซ่อมแซมอย่างใหญ่10เสนอคดีต่อศาลหรือดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆเว้นแต่การร้องขอกรณีผู้พิทักษ์ไม่ยินยอมให้คนเสมือนไร้ความสามารถกระทำการอย่างใดตามที่กล่าวมาข้างต้นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อคนเสมือนไร้ความสามารถร้องขอหรือกรณีการร้องขอถอนผู้พิทักษ์11ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยตามที่กล่าวมาทั้ง11ข้อนี้ถ้ามีกรณีอื่นใดซึ่งคนเสมอได้ความสามารถอาจจัดการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวศาลมีอำนาจสั่งให้คนเสมอได้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนจึงจะทำการนั้นได้ถ้าหากคนเสมอได้ความสามารถไม่สามารถทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้ด้วยตนเองเพราะเหตุมีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบศาลจะสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมอได้ความสามารถก็ได้แต่ไม่ว่าการใดตามที่กล่าวมาข้างต้นที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนั้นหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนเรื่องดังกล่าวการนั้นจะมีผลเป็นโมคิยะซึ่งหมายความว่าการกระทำนั้นยังมีผลสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างตามกฎหมายหากท่านมีปัญหาข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

จ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมก่อนไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุความไม่สงบ
1: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุยังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเกิดขึ้นในเวลานี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน